0: ญาผู้นั้นก็บรรลุนิพพานบรรลุความไม่มีการเกี่ยวโยงหายใจเข้าก็นิพพานหายใจออกก็นิพพานหายใจเข้าก็นิพพานหายใจออกก็นิพพานดับความมีความเป็นก็เป็นนิพพานภาวะนิโรโธนิพพานังภาวะนิโรโธนิพพานังความดับความมีความเป็นคือนิพพานหายใจเข้าก็จิตหนึ่งหายใจออกก็จิตหนึ่งจิตไม่เป็นใครทั้งสิ้นเพราะจิตดับเจตสิกสุขทุกข์เฉยความจำความคิดดีคิดชั่วก็ดับหมดจิตเจตสิกรูปไม่เกี่ยวโยงกันจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คือความจริงสูงสุดมันไม่มีอะไรมันไม่มีฉันในโลกนี้ไม่มีฉันในโลกหน้าไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีใครทั้งสิ้นนี่คือที่สุดแห่งทุกข์มาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อผลคือสิ่งนี้อาสวะขยายานรู้ว่ากายใจเป็นทุกข์รู้ว่ากายใจมันเกิดร่วมกันเป็นปกติแล้วรู้ว่ากายใจมันก็ดับลงเป็นปกติรู้เห็นความดับขันธ์ 5เพราะมีปัญญารู้ชัดเห็นชัดขันธ์ 5มันเกิดร่วมกันทั้ง5ขันธ์แหละพอรูปกระทบกันวิญญาณก็เกิดพอวิญญาณเกิดที่ไหนเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดที่นั่นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ใหม่แล้วก็ดับไปจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปไม่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าฉันมีกิเลสฉันมีอสวะอสวะก็ดับไปดับไปเมื่อมีความรู้เรื่องความเกิดความดับอวิชชาสวะก็ดับหมดกามาสวะกระดับหมดภวาสวะกระดับหมดเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกมีนิพพานเป็นอารมณ์ของใจนิโรธังนิพพานังสุญญตังก็ได้ภาวะนิโรโธนิพพานังก็ได
1: ้สาธุ
2: สาธุ
1: สาธุคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรม
3: ร่มใจ
5: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
6: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: คราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
2: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันที่พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูว่าตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำซึ่งจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำ ื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติยาพันยางเทียนรายงาน
5: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
3: ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า 830,000 รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงสัจใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
1: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
1: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอานักรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรก ที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา 3:13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา 3:12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายระดับไม่ว่าจะ

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: พวกเราต้องมองตากันยังไม่เข้าใจแต่ถ้าหังส่งบุตรบอกความจริงจังไปจะพูดเล่นๆลุงเขียวต้องหันไปเปิดขวดแล้วยกขึ้นดื่มด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนะ
1: อย่าตกใจไปหน่อยเลยนะทุกคนก็ตายด้วยกันทั้งนั้นนอกจากที่ตายจะอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่เคยคิดอะไรมาก่อนนะแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชักจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่เราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตายที่นั่นต่อให้หนีไปจนสุดขอบล่าฟ้าเขียวแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วศพก็จะต้องกลับมาอยู่ในถิ่นนั้นเพราะอย่างนั้นอาการเจ็บป่วยของฉันไม่มีใครสามารถรักษาได้จริงไหมลุงเขียว
2: คือข่าวเอ็งอย่าพูดเป็นเล่นดีกว่าวะ
1: ลุงหลอกคนอื่นได้แต่ลุงหลอกตัวเองไม่ได้หรอก
2: อ้าว
1: เหตุที่ลุงพาฉันมาพักรักษาตัวอยู่กับลุงแทนที่จะไปโรงพยาบาลแต่ลุงก็ไม่กล้าพูดกับใครไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวทุกคนตกใจไม่สบายใจแต่ฉันไม่กลัวนะฉันกล้าที่จะเปิดเผย
0: เกียร์ไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
1: ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะเพื่อนไม่ว่าโรงพยาบาลที่นี่หรือโรงพยาบาลที่กรุงเทพฉันก็ไม่ไปแน่นอน
3: แกต้องเห็นใจพวกเรานะซึ่งพวกเราอยากให้แกหาย
1: ฉันเข้าใจแต่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวฉันหรอกถ้ามันจะหายฉันอยู่กับลุงเขียวก็หายแน่นอนแต่ถ้าไม่หายฉันก็ต้องตายอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นไปไหนไม่ได้
0: แกต้องคิดถึงญาติพี่น้องกันที่กรุงเทพบ้างนะต้องจะรู้สึกกันยังไง
1: ก็คงมีความเสียใจไปพักใหญ่เท่านั้นแหละไม่เชื่อแกลองดูถ้าแกเอาตัวฉันพ้นไปจากตำบลนี้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะอย่างเงี้ยลุงเขียวจึงไม่พูดและพยายามรักษาฉันจนสุดกำลังจริงไหมลุงเขียว
2: คือไอ้ที่ข้าลงทุนทำซะเองนี่นะเพราะว่าข้าไม่เคยเห็นไอ้วิธีรักษาแบบอื่นแม้ว่าโรงพยาบาลปัจจุบันนี่มันจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะแต่ข้าก็เห็นมาหลายรายไม่รอดสันดอนไปได้สักรายเดียวไม่ทันถึงมือหมอแม้ว่าถึงมือแล้วหมอก็หาสาเหตุของโรคไม่พบคือเอาไอ้เรื่องแบบนี้ไปพูดให้เขาฟังนี่หมอเขาก็คงเกลียวหัวเราะจนฟันกระเด็นออกมาโดนหน้าข้าเขาอะสิแล้วใครเขาจะใครจะเป็นเย็บแผลให้ข้าล่ะฮะ
1: คอยทุกคนทำใจสบายๆนะมันจะหายมันก็หายมันจะตายมันก็ต้องตายอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอย่าไปกังวลให้เป็นความทุกข์เลย
3: แล้วญาติทางกรุงเทพล่ะ
1: ก็ส่งข่าวซะหน่อยสิว่าฉันไม่ค่อยสบายหายแล้วจะรีบกลับเท่านี้ก็พอแล้วนี่ไม่ต้องให้เขาเป็นห่วงเอาแล้วนะทุกคนไปพักผ่อนเถอะอย่าห่วงฉันเลยขอให้เชื่อฉันนะ
0: งั้นบักคำก็นอนเป็นเพื่อนทรงวุฒินะฉันกับเดชก็จะนอนอยู่ใกล้แต่ตอนนี้บักคำดูแลไปก่อนกลับแล้วเราจะดูแลเอง
1: ขอบใจ

0: ายสบายหน่อย
1: ลุงดื่มไม่เมาใช่ไหม
0: ปกติขวดเดียวข้าก็หลับสบายแต่คืนนี้มันไม่หลับเว้ย
1: เพราะใจลุงไปกังวลเหร
0: อ
1: ลุงหนักใจจะวุ่นใช่ไหมทีนี้มาดื่มเงียบๆที่ใต้ต้นไม้เนี่ย
0: ตั้งแต่ข้าจำความได้มันไม่เคยมีอะไรหนักใจเท่าเรื่องพวุฒินี่เลย
1: ลุงหมายความว่ายังไง
0: ข้าคิดถูกที่ให้เขาพาเขามาอยู่กับบ้านข้าแทนการไปโรงพยาบาลเนี่ย
1: เพราะอะไรลุง
0: ก็ถ้าพาไปโรงพยาบาลน่ะเราจะไม่ได้คุยกับเขาอะสิ
1: ลุงเขียว
0: คืนนี้เป็นคืนที่เขาแจ่มใสมากขึ้นลุกขึ้นมากินข้าวได้หลายคำพูดจากับเรารู้เรื่องแล้วถ้าไปโรงพยาบาลเขาจะไม่มีโอกาสพูดแบบนี้กับเราแม้แต่คำเดียว
1: พูดมาสั่งลาเหรอลุง
0: ไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะนะ
1: ลุงเราต้องพูดความจริงแล้วนะลุงมีอะไรพูดกันตรงๆเถอะเท่านี้เราก็กุ้มมากอยู่แล้ว
2: ไม่มีทางหายใช่ไหมลุง
0: ก็ดูเขาอีกสักระยะหนึ่งนะในอาทิตย์นี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะหาย
2: ถ้าไม่ดีขึ้นพุทธจะไม่รอด

0: รู้สึกว่าลุงจะรู้ๆอะไรไปหมด
1: ถ้าข้าเก่งขนาดนั้นน่ะคงไม่ใช่ไอ้เขียวธรรมดาธรรมดาคงเป็นยอดยาเขียวไปแล้วแต่ต้องเป็นไอ้เซียนเขียวผู้วิเศษนี่บังเอิญไม่ใช่ใครๆเรียกไอ้เขียวขี้เหล้าหรือว่าไอ้เขียวขี้เมาแล้วก็ถูกต้องทีเดียวอีกสักทีว่าน
0: ั่นเขารู้จักลุงเพียงแต่เปลือกนอก
1: เฮ้ยเองหมายความว่ายังไงฮะพ่อเดช
0: ในส่วนลึกๆแล้วอ่ะลุงเขียวก็ไม่ขี
1: ่เฮ้ยบ้า
0: คำว่าไม่ขี่
1: อ่
0: ะไม่ได้หมายความว่าเป็นนิ่วหมายถึงไม่เบาอ่ะไม่งั้นอ่ะจะหล่อเลี้ยงชีวิตเจ้าวุฒิมาจนถึงวันนี้ได้เหรอ
1: โอ้แม่เองใช้คำลึกนะแม่คำนี้ยังกับเพื่อนด้วนค่ะนะเว้ยเฮ้ยนี่ว่าไปทำไมมีมันเป็นเรื่องบังเอิญมาเกิดเรื่องตรงกับที่ข้าเคยรู้มามั่งมันก็โถของเขามากกว่าว่ะน่าเสียดายเจ้าเมธมากกว่าที่ไม่ร่ำเรียนวิชาพวกนี้เอาไว้มั่งเลย
0: ไม่อย่างนั้นน่ะป่านนี้คงได้เป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์แล้ว
2: ต้องโทษแม่ที่ไม่อยากฉันเรียนวิชาพวกนี้จากพ
1: ่ออ้าวแล้วเองไม่รู้มั่งเลยหรือว่าไอ้ตำรับตำราของพ่อเองมันหายไปไหนหมดน่ะ
2: ไม่รู้สิชื่อไม่ได้สนใจมันจะไหนจะไรล่ะเพราะแม่คอยกันท่าอย่างว่านั่นแหละแม่อาจจะเอาใส่ลงศพพ่อเผาไปแล้วหร
1: ือ
2: มาเก็บซุกซ่อนหรือเก็บให้ใครไป
1: ถ้ามันยังอยู่ก็คงจะดีนะถึงเองไม่สนใจจะเรียนให้ข้าเรียนรู้เอาไว้มากๆเพื่อช่วยใครต่อใครเพื่อช่วยบรรเทาให้กับสังคมก็ยังดีแต่นี่ข้าก็ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่ข้าพอจะทำได้วะ
3: ท่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: พื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: บอกตรงๆว่าเรื่องพวกนี้เหลือเชื่อจนคนรุ่นฉันใครก็จะไปคิดว่าในโลกนี้ยังมีผีอยู
2: ่
1: แต่เราก็พบแล้วเพื่อเรียกว่าผีก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร
3: วุฒิมันกำลังพบบุ๋มก็พบแล้ววิกกี้ก็พบแล้ว
4: แม้กระทั่งข้าเองไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้เมื่อเจอมอเตอร์ไซค์ผีเขาก็แทบเป็นบ้าเอาเหมือนกันนะสิ
1: แล้วทำไมใครต่อใครพบราตรีแล้วไม่เป็นอะไรนะคงมีแต่วุฒิคนเดียวที่ทำเอาย่ำแย่เป็นเพราะอะไรล่ะลุง
4: เรื่องของคู่กรรมว่ะ
3: โกบลิกับอังสุมาลินนั่นล่ะลุง
1: โกบผีกับอังสุมาโหมากกว่า

0: จะปล่อยให้วุฒินอนคอยความตายอยู่อย่างเงี้ยเหร
1: อเองว่าเห็นนี่นะเมธข้าได้พยายามทำมาแล้วขุดศพก็แล้วอ่อนวอนเขาก็แล้วนะตลอดจนพยายามหาอยู่ขายยาให้กินตามวิธีของข้าเนี่ย
0: จะแก้ไขดีกว่านี้ได้ไหมลุง
1: บอกแล้วไงมันต้องคอยดูกันอีกสักระยะหนึ่งถึงจะรู้เรื่องแน่ชัดลงไปนะ
0: เราคอยอะไรไม่ได้แล้วนะลุง
1: ก็ถ้าข้ามีความรู้มากกว่านี้นะข้าคงจับไมลากรีนี่ยัดลงขวดไปแล้วสิ
0: ลุงหาทางออกใหม่สักครั้งได้มั้ยทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้วุฒิหายจากโรคที่เป็นอยู่นี
1: ่บอกแล้วยังไงเราแหมไม่รู้เรื่องกันเลยบอกว่าเสียดายไอ้วิชาความรู้ของพ่อเองถ้าหากว่าตำรับตำรายังอยู่มันก็ยังพอที่จะค้นหาทางแก้ไขกันได้ไอ้นี่รู้มั่งไม่รู้มั่งแล้วก็ไม่เคยทำให้ใครเองค้นหาตำราของสื่อแปะเอามาให้ข้าได้ไหมในวันสองวันนี้นะถ้าหากว่าหามาได้เราก็อาจจะจัดการกับเมลากรีได้ตอนนี้คืนไปทำอย่างนั้นหากสำเร็จมันก็หลอดตัวไปแล้วหากไม่สำเร็จล่ะเองเอ้ยไม่ใช่แค่ตัวใครตัวมันเท่านั้นนะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านร้างใครๆก็อยู่ไม่ได้นะคะจะบอกให้
0: ถ้ามันจะลำบากเสร็จแล้วเหรอเว้ยถ้าไงแล้วก็พรุ่งนี้ต้องส่งข่าวไปทางบ้านเขารู้แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ไม่ว่าเราก
2: ราบยังงานเราลุง
1: เอาแล้วไม่ต้องกราบ
2: คิดหาวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ให้ทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันยังไม่อยากสูญเสียเพื่อนฉันไป
1: ถ้าจะให้ดีแล้วก็พรุ่งนี้เจ้าเมธลองกลับไปค้นหาที่บ้านเองอีกสักครั้งหนึ่งนะดูสิว่าพ่อเองน่ะยังเหลือตำราอะไรอยู่บ้างถ้าหากว่าโชคดีแล้วอาจจะไม่สูญเสียพ่อวุฒิไปก็ได้เว้ย
0: ตกลงกลางวันเราจะกลับไปค้นหาสักครั้งหนึ่ง
1: เออ

0: จ้าแก่นยังไม่หายข้องใจพาเรากับเจ้าเชิดย้อนกลับมาดูที่ตอไม้ใหญ่อีกครั้งมันเดินดูรอบๆตอไม้อยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะออกความเห็นอีก
1: มันน่าจะมีอะไรนี่วะมันก็แค่ตอไม้เก่าๆขนาดใหญ่แค่นั้นเองแต่ทำไมตอนพบค่ำมันกลับมีอะไรเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ลำไปไว
2: ้มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ไม่งั้นกลางคืนเราไม่เห็นเรื่องแปลกๆหรอกวะ
0: ตอนนี้ก็พอเห็นร่องรอยที่เจ้าเขียวมันมาจุดธูปที่นี่นะเห็นไหมเทียนหนึ่งหยดติดอยู่ที่นั่นเลยก้านธูปก็ปักอยู่เราก็เห็นกันจะไอ้เขียวไอ้เมฆเพื่อนมันแล้วก็ไอ้บักหำ
2: ข้อสำคัญเราย่องตามมันไปมันกลับหายไปได้แล้วเรากลับมาวนมาอยู่ที่นี่ยังไม่น่าเชื่อ
0: นำซ้ำนะเรายังพบเพื่อนเจ้าเมธกับผู้หญิงสาวมาวิ่งเล่นกันแถวเนี้ยแล้วก็มานั่งจู๋จี๋กันที่ตอไม้มันเหมือนไม่ใช่คนเวลาวิ่งหรือเวลาเดินอ่ะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: Mass FM
0: Mass
1: FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะจะสุขจะสบายจะทุกข์หรือไม่สบายขึ้นอยู่ที่วิธีคิดขึ้นอยู่ที่ใจหากคิดเป็นหากวางตำแหน่งของใจให้เหมาะสมความสุขอยู่ไม่ไกลเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายก็พักผ่อนพักกายไว้บนเตียงพักใจไว้ที่นี่นะคะความสุขของคุณความสุขของเราค่ะรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: พรแสวงควรถือหลักความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรมีแต่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจะทำงานนั้นให้ดีได้อย่างไรคนที่จดจำอะไรได้มากก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ความตั้งใจเมื่อมีสิ่งที่ควรสนใจมากระทบประสาทและหูเขาจะดูไม่เพียงแต่เห็นเขาจะฟังไม่เพียงแต่ได้ยิน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ามีโชคพลาซ่าขอแนะนำมีโชคคาแคร์ล้างรถให้สะอาดเหมือนใหม่ทุกครั้งที่นี่บริการล้างรถครบวงจรแน่นอนค่ะว่าจะทำให้รถของคุณกลับมาสะอาดเงางามเหมือนใหม่บริการล้างรถด้วยน้ำยาแล้วก็เครื่องมือคุณภาพสูงทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดเร็วทันใจไม่เสียเวลาราคาคุ้มค่าทุกบริการรับประกันความสะอาดและความพึงพอใจมีโชคคาแคร์ใต้อาคารจอดรถโครงการมีโชคพลาซ่าเปิดทุกวัน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแต่หากว่าคุณมาค่ำหลัง6โมงสามารถโทรมาจองคิวก่อนนะคะ0818325899มีโชคคาแคร์
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

0: Crush Flat
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลา Craft ช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลา Craft ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาCraft ช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: Mass FM Your Happiness

้ฟังคะเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์ได้กล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราควรใช้ชีวิตและทำงานเพื่อที่เมล็ดที่เราหว่านจะเติบโตเป็นดอกไม้ค่ะและดอกไม้ที่เราปลูกจะออกเป็นผลให้แก่คนรุ่นหลังนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าแม้ว่าจะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าอะไรคือมุมมองใหม่เว้นเสียแต่ว่าเราเองจะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในความเป็นจริงแล้วโลกทัศน์ใหม่ๆกำลังขยายตัวไปในทุกๆด้านถ้าเราค้นพบสิ่งที่ท้าทายทุกคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากค่ะเราไม่ยอมเสียอะไรดีๆไปจนกว่าเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าเป็นเช่นนี้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์มนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งหรือก้าวถอยหลังเพราะมนุษย์ทุกคนรักความก้าวหน้าค่ะจากตอนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้

0: สั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลโรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giono Plus หลีก160มา Wave 125และ Super Car 1,000 ราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีก
0: อยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้
1: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: จัดเต็มทุกความคุ้ม
0: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดดรายเย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ุณผู้ฟังคะสงครามไม่เคยให้อะไรเลยนอกจากความเสียหายความย่อยยับการสูญเสียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา16กันยายนบอกว่าสำนักงานงบประมาณของสภาคองเกรสสหรัฐหรือ CBO ประเมินว่าการทำสงครามกับอิหร่านตลอด6เดือนที่ผ่านมาทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายแล้วราว 1.26 ล้านล้านบาทหรือ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100,000 ล้านบาทCBO รายงานในรายงานว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวประเมินจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าสงครามจะทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง3เดือนแรกของปี2570ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้คลังอาวุธของกองทัพสหรัฐร่อยหรอขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและอาจกระทบขีดความสามารถของสหรัฐในการรับมือความขัดแย้งอื่นCBO ประเมินว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างรวดเร็วและอาจต้องใช้เวลาถึง5ปีในการเติมคลังอาวุธกลับสู่ระดับเดิมก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐขอจัดสรรงบฉุกเฉินเกิน90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านล้านบาทเพื่อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม CBO เปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบด้านการเงินของสภาคองเกรสในเรื่องนี้รายงานยังเตือนว่าการขาดแคลนอาวุธสำคัญรวมถึงขีปนาวุธสกัดกั้นอาจกระทบความพร้อมทางทหารของสหรัฐหากเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่เช่นกรณีจีนกับไต้หวันนอกจากนี้การโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราว 20% ของโลกก่อนเกิดสงครามยังส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ตัวเลขของ CBO ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมสและการโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาครวมถึงต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้เงินเพื่อทำสงครามซึ่งต้นทุนดอกเบี้ยดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสงครามในอดีตสงครามอิรักของสหรัฐมีค่าใช้จ่ายราว2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 66.5 ล้านล้านบาทขณะที่สงครามแอฟริกานิสถานตลอด2ทศวรรษมีค่าใช้จ่ายราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ76.5 ล้านล้านบาทค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: FM
1: จาก Daily News ออนไลน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญอธิบายนะคะว่าการบริโภคน้ำตาลสูงก่อให้เกิดภาวะผิวหนังหย่อนคล้อยได้ค่ะเนื่องจากคอลลาเจนและอีลาสตินถูกทำลายส่งผลให้ผิวหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยหย่อนคล้อยก่อนวัยโดยไม่รู้ตัวค่ะพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลสูงไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคหัวใจแต่ยังส่งผลกระทบต่อผิวพรรณโดยก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าชูการ์เซกหรือภาวะผิวหย่อนคล้อยจากน้ำตาลซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายที่เข้าไปเร่งกระบวนการแก่ชราของผิวให้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะดร.เจนนิเฟอร์โฮแมนแพทย์ผิวหนังจากศูนย์การแพทย์ด้านผิวหนัง US Dermatology Partners อธิบายนะคะว่าภาวะผิวเหี่ยวย่นจากน้ำตาลเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลส่วนเกินในกระแสเลือดเข้าไปจับตัวกับโปรตีนสำคัญอย่างคอลลาเจนและอีลาสตินส่งผลให้โครงสร้างผิวเสียหายจนเกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยค่ะด้านดร.อเล็กซานดราริชมอนด์แพทย์ผิวหนังและผู้ก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังเดิมเฮาส์ได้เสริมนะคะว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญภาวะไกลเคชันในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะตามกลไกการแก่ชราตามธรรมชาติเมื่อปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลและโปรตีนก่อให้เกิดสารประกอบที่เรียกว่าสาร AGEs หรือ Advanced Glycation End Productsดร. เคนเนต มาร์กแพทย์ผิวหนังและเวชสำอางชี้ว่าคอลลาเจนเปรียบเสมือนเสาหลักของผิวแต่เมื่อสารเอจก่อตัวขึ้นก็จะทำให้โปรตีนโครงสร้างเหล่านี้แข็งกระด้างกรอบและอ่อนแอลงจนลดความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองผลลัพธ์คือผิวสูญเสียความตึงกระชับเกิดริ้วรอยหมองคล้ำผิวหนาขึ้นหรือมีสีออกเหลืองนอกจากนี้ภาวะไกลเคชันยังอาจส่งผลเสียต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดจนนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยค่ะสาเหตุหลักของการเกิดไกลเคชันมาจากการกินอาหารที่มีน้ำตาลเติมแต่งและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานที่จะสะสมสารเอชได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยภายนอกอย่างแสงแดดมลภาวะการสูบบุหรี่รวมถึงปัจจัยภายในอย่างพันธุกรรมและการอักเสบเรื้อรังก็มีส่วนร่วมในการทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินเช่นกันค่ะเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะพบนะคะว่าสารเอชทำให้เส้นใยอีลาสตินเปราะบางและแตกหักจนไม่สามารถพยุงผิวให้มีความยืดหยุ่นได้เหมือนเดิมค่ะแม้จะไม่สามารถหยุดยั้งความแก่ชราได้แต่การปรับพฤติกรรมสามารถช่วยชะลอกระบวนการนี้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญได้แก่การลดน้ำตาลและแป้งขัดขาวหันมารับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระทาครีมกันแดด SPF 30ขึ้นไปทุกวันเลือกใช้สกินแคร์กลุ่มวิตามินซีหรือเรตินอยด์ควบคู่กับการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเว้นการสูบบุหรี่และคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ค่ะในส่วนของการรักษาปัจจุบันยังไม่มีวิธีหรือยารักษาที่สามารถย้อนกระบวนการไกลเคชันหรือขจัดสารเอชออกจากคอลลาเจนได้ทั้งหมดนะคะแนวทางหลักจึงเน้นการป้องกันและฟื้นฟูผิวภายนอกเช่นการทำเลเซอร์ผลัดเซลล์ผิวการฉีดฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์หรือแม้จะไม่สามารถล้างสารไกลเคชันออกไปได้แต่ก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่และปรับสภาพผิวให้กลับมาเรียบเนียนดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
3: ถูกจริงประทับใจ
4: ไปจัดฟ้า
0: จมฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจมฟ้า
0: แจมฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: จำฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วย Honey Peach Hand Cream นับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Creamสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
0: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งแมส FM ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติแมส FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
0: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว

0: Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อนไลน์แอดลานาฮอสพิทอลได้เลยลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening.

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana

0: Digital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
1: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่ Radio
4: Freshen up

0: Refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิป

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอคส.เชื่อมสวนสู่โรงงานเดินหน้าสร้างตลาดมะพร้าวน้ำหอมไทยจับมือ3วิสาหกิจชุมชน2โรงงานแปรรูปเชื่อมเกษตรกรสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรมองค์การคลังสินค้าอคส.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยเรือโทวีรชัยโกษาแสงรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าลงนามสัญญาซื้อขายมะพร้าวน้ำหอมร่วมกับ3วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายและ2โรงงานแปรรูปได้แก่โรงงานโอลานและโรงงานผู้ไหลมุ่งสร้างช่องทางการตลาดที่ชัดเจนเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยการดำเนินงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมและแนวทางการจัดตั้งโรงชุมชนณสหกรณ์การเกษตรบ้านแพวจำกัดจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันหารือแนวทางบริหารจัดการผลผลิตและการสร้างตลาดรองรับมะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกรการลงนามสัญญาซื้อขายในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อสร้างเครือข่ายมะพร้าวน้ำหอมไทยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างอกส.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรต้นน้ำผ่านวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนปลายน้ำเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับซื้อและแปรรูปของโรงงานโอฬารและโรงงานฟู่ไหลซึ่งมีศักยภาพในการรองรับผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขา

0: ช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

0: Refreshing by Radio. Freshen up. สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh. Refill. The music.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music
4: Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริ

0: การ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music ชิงใหม่ Radio Fresh Up
3: ชิงใหม่ Radio Fresh Up
4: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: เชียงใหม่ Radio Station Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่พร้อมแล้วมาทำไม
1: มาทำไมไม่พร้อมแล้วมาทำไม
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
4: Refresh Refill the music

0: ับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วให้ช่วยจ่าย
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่ Radio Freshen up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus. สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น

0: Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiangrai Chiangmai Learning City.
1: รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยเรดิโอเฟรชชั่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: We feel the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: เชียงใหม่ Radio Station Up

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Chill My Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สุด

0: ออฟดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอ

0: อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริม

0: ณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Station Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: บ่ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
2: ่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรี

0: คมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
2: ในเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

0: ันขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม่
1: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกัน
0: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมมารายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
4: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
6: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
7: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
6: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ชีวิตมนุษย์

0: เองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า 350 ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินากโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
1: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิจารณา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อ่ะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
0: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
2: ้มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์ค้านะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พระ67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 นและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนัก
5: Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัส

0: มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill The Music

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: รรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ท่านก็เป็นพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาเป็นรองสมเด็จสายกรรมฐานท่านมรณภาพสรีระของท่านยังอยู่ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันส่วนในอดีตนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดเมืองมางตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และรักษาการเจ้าอาวาสวัดลำ

ดเจริญสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันอีกในรายการปกิณกะแห่งธรรมะพบกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณทุเจ้าวัดหนองตองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ตนนี้จะได้นำญาติโยมไว้ประสูตรมูลเพื่อเกิดเป็นมังกละเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างใดก็ตามต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมที่ได้สนทนาได้อู้ได้จ๋าได้โทรมาหาบอกว่าติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดในคืนที่ผ่านมานั้นมีโอกาสได้รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมะในงานข่าวดำแฟนรายการธรรมะอายุ86ปีได้ถึงแก่มรณะกรรมไปแม่อุ้ยคนนี้ฟังมาตลอดฟังมาตลอดลูกเต้าหมู่ญาติคนเฒ่าคนแก่ก็ติดตามตัวกับแม่อุ้ยคือแล้วไปพบปะพี่น้องบ้านป่าแดงตำบลแม่ทะลบอายุก่อนเป็นเขตอำเภอฝางประเดี๋ยวนี้เป็นเขตอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีไม่ออกจากแม่สาวอำเภอแม่อายได้โทรมาบอกว่าฟังรายการธรรมะอยู่ตลอดต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังนี้มาด้วยดีตลอดแต่ไม่ออกที่อยู่วังเหนือนั่นเงียบไปว่ะได้ฝนตกอ่ะยังได้ก็ขออนุโมทนาต่อทุกท่านทุกคนเป็นอย่างมากเอาละตั้งอกตั้งใจไว้พระสวดมนต์เนอญาติโยมเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระ

องสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจาริยคุณังอุปัชยคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชยผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแม้แต่ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามโดยความเคารพอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธัมมสารถิ

กสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติยะโตอังคะกินิอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิจานะเมสัญจิจะปะนังชีวิตตาโบโลเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอโตสุติปัปัสสะโอจังโอสัตติสังกัตโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโอจังกาจัตตาทาปะเรสัมมาตุเปกาโอจังกาสัตเตเตสัพพตักสินามุนินาสัมมาตะคาตาภาวิตาภาอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอโตสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสะปังหิลานิโตกิเตติสวะโพชังเกสัตตะเตสัญเยเตจะตังอภินันทิตวะโรคะมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอโตสัพพทาเอกัตตาธัมมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนตะเตเรนะตัญเยนะวะภาณเปโตวานัสตะลังสัมโพธิโตวาจาอภัทธาธัมมาพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอโตสัพพทาปะอินทะเตจาอภัทธาตินนันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอโตสัพพทาสัคคตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังยิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะสุตินะนัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตัวธัมมรัตนังโอสัตตังอุตมังวะลังปะลีลาอุปัสสมนังธัมมเตเจนะสุตินะนัสสันตุปัตตวาสัพเพภญาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตัวสังขารตนังโอสัตตังอุตมังวรังอาอุนายังปาอุนายังสังขเตเจนะสุตินะนัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปัสสเมนตุเตนัตติเมสลนังอัญญังพุทโธเมส

Sarandang varang etena sarja vachena oto tejaya mangkalang nati me sarandang anyang tammo me sarandang varang etena sarja vachena oto tejaya mangkalang nati me sarandang anyang sangko me sarandang varang etena sarja vachena oto tejaya mangkalang ati unasabi jayo tamo loke anutaro sapasata itataya tangtuangkan ai tevate pali vache laja tante amanuse ipavake ayakhe nakhe vise pute akala marane nava sapasama marana muto tapeto kala malitang tatseva anupavena utu tepo suki satra sutta silang samadaya tamang sucaritang jale tatseva anupavena utu tepo suki satra likitang jintitang pujang taranang wajanang karlung palesang tesanang sutua tasa ayu pawatati te pawatu sapa mangkalang lakantu sapa devata sapa putranu pavena sata sohi pawantu te pawatu sapa mangkalang lakantu sapa devata sapa tamanu pavena sattha sotti pavantu te pavatu sappa mangkalang rakkantu sappa devata sappa sankhanu pavena sattha sotti pavantu te kha puttanu phap tammanu phap sankhanu phap บทมนต์คาถาอันวิเศษยะโตอังปัจจังคปริตยันตุนิมิตตังสกตวนัตติเมอัตติอุณัสสะวิจโยจังบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านแม่นตนข้าพเจ้าได้ตรงโรคภัยไข้เจ็บในสรีระร่างกายและญาติโยมได้ตรงโรคภัยไข้เจ็บในร่างกาย กินยาก็บ่หายหมอยาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์วิเศษเหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นคืออันตรธานสัวหายเมื่อมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้โต๊ะออกไกลไกล ใครก็คือมีใจกลับมาก็มีโชคมีลาภอยู่ประสบจากภัยอันตรายบวชโจรภัยอคิภัยอุทกภัยวาตภัยและอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้เกิดจะได้มาใกล้มาไกลขอให้มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นญาติโยมทำการค้าการขายทำการทำงานอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดเอ้ยเจริญยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขังพลังกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่บอกว่าเชียงใหม่ละปูนแม่งสอนปลอดภัยไม่มีฝนไม่มีลมแต่ว่านี่แมลงลงมาบะบะ น้องตองน้ำปลือวัดต้นโจกบ้านควรขันแก้วโดนด้อยแต่ไปทางบ้านสันประชักที่ประเทศดักปิ้งบ่มีผลสักเม็ดแน่ที่อื่นก็มีบางแห่งก็ตก
ฝนนี่เอ๊ตกบ่ค่อยใบไม้ได้เนาะได้ฉะนั้นญาติโยมนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ชาวสี่ชั่วโมงโยมก็ผ่านสมาก็ผ่านแล้วต้องผ่านต่อไป120ปีผ่านต่อไปทว่าฉันเจ้าแล้วก็ได้รับข่าวแจ้งจากโยมว่าอุบาสมที่ปฏิบัติอยู่ห้วยบงอำเภอดอยหล่อได้ถึงแก่มรณภาพแล้วบัดนี้ก็เอาสรีระร่างกายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพกุญชรหนองจางตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อุบาตัวนี้อายุได้75ปีพรรษานั้นญาติโยมก็ได้มากพอสมควรละนะได้มากพอสมควรแต่54 55พรรษาในการเป็นผู้เจ้าสมัยเมื่อเพิ่นเป็นเด่นธรรมาก็ยังได้สอนนักธรรมเพิ่นอยู่เป็นผู้เจ้าที่ชอบสมถะอยู่วิเวกบ่อยากอยู่ที่คนนักคนหลายเอาอย่างนี้ปฐมเอาสักอย่างสาเหตุที่ท่านต้องมรณภาพพอเลิศดาวล้มก็หมอก็สำรวจดูตรวจดูก็ว่ากระดูกกระด้าวเป็นอย่างสักอย่างแต่คงจะถึงวันละของท่านอยู่มาสักทีวันท่านก็ได้จากไปก็ลดน้ำกันไปตะวานี่เวลาบ่ายสามโมงบัดนี้ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองวัดหนองจางหรือเทพกุญชรก็จะทำการปิดศพสถาบันบ้านในวันที่10เดือนตุลาคมนี้สำหรับการจะเผาก็ยังไม่ได้กำหนดนี่ก็แจ้งลูกศิษย์ลูกหาเป็นรับทราบในชีวิตคนเราเนี่ยยมมันเป็นไปอย่างเยอะมันเป็นสิ่งที่บันนึกบันถึงบันคาดว่าจะเกิดมีล้มเต้าเนี่ยมันเอาคนเท่านี่ไปหลายคนแล้วนะอาตมาก้นจำม่ำสามสี่เตือละแต่ลุกได้อยู่ลุกมามันเจ็บปวดอย่างสักอย่างไงแต่ขำมาแรงมาเริ่มปวดละแต่ตายาละหลายเตื้อละสามสี่เตื้อละแต่อาศัยไม่เต้ามันยันมันลงไปแห้งไม่เต้ามันบะเลิศมันก็ลงไปก้นจำม่ำลงบึกไม่เต้านี่เป็นเปื้อนที่ดีบางคนจะถือไม่เท่าก็หัวเพิ่นบ้านจะมาเท่าแต่ว่าเขาต้องรักษาสุขภาพของเขาไว้ก่อนร่างกายไว้ก่อนขนาดตุ๊หนองตองยังไม่ประมาทแต่ก็ยังพลาดลงไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกเวลาฉะนั้นญาติโยมครูบาเจ้าตนนี้ก็จากไปอย่างง่ายได้โดยอายุ75ปีต่อจากนั้นบัคคัมเมื่อคืนก็ไปเทศนาธรรมดังที่กล่าวในงานข่าวดำของแม่อุ้ยเกี้ยวเจน3บ้านสันประสักตำบลขันเกี้ยวเผออ่างดงก็จะได้ทำการชำระกิจในวันนี้แม่อุ้ยเป็นแฟนรายการธรรมะทุกรายการฟังมาตั้งนมตั้งดานแล้วก็ลูกก็บอกว่าผมเขาก็เจ้าเขาก็ต่อจากแม่อุ้ยนะฟังตัวแม่อุ้ยนะขอบใจมากๆขอบใจหลายๆศรัทธาสาธุชนญาติโยมชีวิตของคนเราเนี้ยก็บอกควรดีประมาทเนอะเอาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เอาคิดดูแล้วเหมือนน้ำที่มันเต็ม
น้ำมันเต็มในทำมือทะเลกับเมืองกับฝ่ายกับแม่น้ำต่างๆทุกสายก็พลอยเต็มไปด้วยอุปมาฉันใดญาติโยมในชีวิตของมุขเอาต้องมีการกระทำในสิ่งที่ดีในกุศลธรรมมีอื้อตานมีรักษาศีลมีฟังเทศมีเจริญเมตตาภาวนาผลนั้นมันก็เต็มเพราะเอาธรรมขาดเอาธรรมมาตลอดเมื่อไม่ได้รับผลในทางที่ดีนั้นเขาก็ย่อมจะได้สำเร็จประโยชน์ในการที่เขาจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะบุญหนักและบุญที่เขากระทำนั้นเช่นเดียวกันญาติโยมสมมติเขาตานไปให้แก่คนที่ตายอันเป็นครอบครัวเดียวกันดีเป็นพ่อแม่ปู่ป้าน้าอาลูกเต้าหลานเลนสามีภรรยาหมดเนี่ยเอาทำไปหาเอาทำบ่อยๆตามโอกาสตามเวลาการที่เราทำไปนั้นแล้วอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลไปนั้นก็ย่อมจักสำเร็จผลประโยชน์เช่นเดียวกันฉะนั้นบุคคลทั้งหลายตึงยิงตึงใจทั้งหลายเอามานึกถึงอุปการะที่ป่อที่แม่ผู้มีพระคุณอันต้านได้เฮ้ยแก่เฮามาในกาละที่ล่วงมาตั้งแต่เฮาอยู่ในท้องจนถึงปัจจุบันเนี้ยเฮาก็ใหญ่โตมาละมีหน้าที่การงานอันนี้เปิ้นบอกว่าเฮาทั้งหลายก็บังควรละผู้ที่มีพระคุณคือรีบทำกิจของตัวเองอย่างกิจนั้นก็คือกตัญญูกตเวทิตาทดแทนพระคุณต่อพ่อต่อแม่อย่างเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือดูแลเป็นจะกินจะว่าจะใจก็คือพ่อคอยนะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลเป็นดังกล่าวเวลาเปิ้นถึงแก่มรณะถึงแก่ความตายเอาฐานะเป็นลูกเป็นเต้าเป็นญาติสิ่งใดที่เอาควรทำละเอาน้องนึกถึงพระคุณของเปิ้นเมื่อเอามีชีวิตเปิ้นมีชีวิตเอาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอย่างของเปิ้นเปิ้นก็เลี้ยงดูมาทนุถนอมมาด้วยดีตลอดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอาเป็นลูกเป็นเต้าก็บ่ควรลืมควรใส่ใจมีโอกาสเวลาก็ทำบุญทักษิณาทานไปให้แก่ต้านเหล่านั้นเปิ้นก็ได้รับบุญเอาก็ได้รับบุญเทวดาหันก็สรรเสริญมนุษย์หันก็ยืนยอว่าโอ้หล่อนสองคนเนี้ยลูกของเปิ้นเนี้ยกูนี่นะหลอนกูนี่นะดีตะดีว่าบะเอวบะเล่นบะกินเหล้าเบายาเป็นคนขยันขันแข็งเกิดมาบะเสียชาติเกิดแท้ๆเปิ้นถึงได้ลูกดีแท้เนาะการวัดมีก็ไปช่วยการบ้านมีก็ช่วยพ่อแม่ล้มหายตายจากไปเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปเอื้อแก่พ่อแก่แม่เขาตลอดอันนี้มนุษย์หันมนุษย์ก็เยินยอยกยอปอปั้นไปหนใดทิศเหนือใต้ตรงออกก็มีคนที่อยากจะอู้จะจาคนอยากจะเสวนาตัวไปนั่งแต่ใดก็อยากจะไปนั่งแม้ตัวเพราะไปนั่งใกล้กับคนอย่างนี้มันมีความอบอุ่นเพราะเหตุใดญาติโยมกินของบุญคือความดีเนี่ยมันหอมจึงทำเมื่อคนตอมทำเมื่อคนติดตามฉะนั้น
เอามาอยู่ในโลกนี้ได้เอาเกิดมาอยู่ได้เท่าปัจจุบันก็เพราะเอาก็มีพ่อมีแม่นั่นเองเป็นผู้สร้างมาฉะนั้นท่านทั้งหลายเอาทุกคนทำทักษิณาทานทำบุญทำกุศลคือท่านดังสองที่จากไปมันก็เหมือนกับว่าเอาทั้งหลายเนี้ยในฐานะเป็นลูกเป็นเต้านั้นเอาบ่ลืมคำว่าบ่ลืมในที่นี้บ่ลืมพระคุณของผู้มีคุณบ่ลืมพระคุณของผู้มีคุณฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอันนี้ที่เจ้าก็จึงขอฝากไว้ทำไปเถอะเนอะโยมแต่วงเล็บไว้ทำตามการตามเวลาตามโอกาสตามความพร้อมถ้าเอาบ่พร้อมก็อย่าไปทำไม่ใช่ว่าหันเป็นทำตัวยังบ่พร้อมไปขายหมูนอมาจัดมาทำนี่นะตุกเนอลำบากเนอเมื่อเอาพร้อมนะเอาพร้อมแล้วเอาทำมันสบายไม่ต้องตุกไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินภัยอันนี้ทุกเจ้าของห่วงสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดสังเกตใจตัวตะวานี้ได้บอกเลขบัญชีของวัดหนองตองเอ่ยญาติเอ่ยโยมไปตามที่คุณโยมเป็นขอมาก็บางคนก็จดตันบางคนก็ไม่ตันวันนี้ก็จึงจะนำมาอู้มาจ่ามาบอกมากล่าวเอ่ยกับก็ได้เนาะมันเป็นเลขบัญชีของวัดหนองตองนะของวัดหนองตองโยมทั้งหลายในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องโอนเข้าบัญชีวัดอย่างเดียวจะถูกต้อง5380055 5380055 9565ธนาคารกรุงไทยสาขาหางดงนะไปจะร่วมบุญทอดพระกฐินก็เจริญพรในญาติโยมแจ้งมาเลยแจ้งบอกเออเอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเป็นเวลาพอสมควรวันนี้กินของนายแล้วไปที่กองบิน41เพื่อจะทำบุญกันอายุวโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-881-5690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเ
1: วาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร.5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

รมะมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราธรรมะเป็นสิ่งทำให้เรานั้นเกิดความสงบแกนของธรรมะสาระของธรรมะให้ใจให้กายสงบให้กายกับใจเราสงบเมื่อกายกับใจเราสงบเมื่อกายกับใจเรานิ่งเราก็จะเห็นกายของเราเห็นจิตของเรากายกับจิตทำหน้าที่แตกต่างกันกายกับจิตจะต้องอาศัยกันต้องพึ่งพากันดังที่ได้กล่าวแล้วว่ากายเป็นลูกจ้างจิตเป็นนายจ้างนะเรียกว่ากายของเราเป็นลูกจ้างจิตของเราเนี่ยเป็นนายจ้างเราต้องพิจารณาดูกายของเรานี่มันก็เปรียบเสมือนท่อนไม้ก้อนหินนั่นแหละเรียกว่ากายมันเปรียบเสมือนสิ่งไม่มีชีวิตกายเรานี่มันคนละส่วนกับจิตจิตก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งคนที่นั่งสมาธิก็จะรู้เลยว่ากายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายเนี่ยกับจิตจิตเนี่ยมันจะไม่สนใจกายเมื่อเราฝึกจิตจิตนั้นก็จะทิ้งกายเมื่อเราฝึกจิตจิตนั้นก็จะรู้เรื่องกายเช่นเรานั่งเราปวดขาแบบนี้เราปวดไอ้ตาที่มันนั่งหลับตาเนี่ยตามันก็ไม่สนใจความเจ็บปวดเราจะพลิกซ้ายพลิกขวากี่ครั้งก็แล้วแต่ตามันก็มั่นคงในสมาธิอยู่ตามันมั่นคงในสมาธิกายมันจะพลิกไปกี่ครั้งกายมันจะพลิกไปกี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ตาที่มันมีสมาธิมันก็หลับตานิ่งสงบเนี่ยมันบอกแล้วมันคนละหน้าที่หูก็เช่นเดียวกันเสียงจะดังสักปันใดก็แล้วแต่อะไรจะกระทบก็แล้วแต่หูก็ไม่มีค่าสำหรับเสียงที่ได้ยินมันก็สงบนิ่งเสียงนั้นไม่สามารถทำให้หูนั้นวุ่นวายได้หูนั้นก็สงบมันจะสงบหมดทุกอย่างมันจะนิ่งมันไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการเมื่อจิตกับกายไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคำว่าขันธ์ห้าก็ไม่มีหรือเราจะอยู่เหนือขันธ์ห้าก็ได้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเวทนามันก็ไม่เกิดถึงมันเกิดจิตมันก็ไม่มีค่าไม่ให้ค่าเวทนาจิตมันก็ไม่ให้ค่าคำว่าอุปทานดังที่บอกแล้วว่าเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วเวทนาก็ไม่มีค่าอุปทานก็ไม่มีค่าอันนี้จังทุกขังก็ไม่มีค่าเพราะสมาธิมันนิ่งมันสงบเรียกว่ากายก็เป็นเรื่องของอันนี้จังทุกขังอัตตามันจะเจ็บมันจะปวดก็โลกของมันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทุกคนก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะธรรมะนี่แหละทุกคนเกิดมาเสมอเหมือนกันหมด
ไม่มีเงินติดตัวออกมาเลยเกิดมาก็มีแต่ตัวหลังที่เกิดมาแล้วใครอดทนมากนี่แหละคนนั้นจะมีทรัพย์มากแตกต่างตรงนี้แหละคนไหนมีวิริยะภาคเพียรมากคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จมากนี่แหละมันแตกต่างอยู่ตรงนี้คนที่มีธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะย่อมแตกต่างกันเกิดมาเสมอเหมือนกันแต่ธรรมะไม่เหมือนกันดังโลกเศรษฐีเกิดมาแล้วมันก็มีพ่อแม่มีทรัพย์มีสมบัติแต่ลูกเศรษฐีทั้งหลายลูกคนมีเงินทั้งหลายเหล่านั้นเกิดมาแล้วขาดความอดทนเกิดมาแล้วขาดวิริยะภาคเพียรไม่มีความอดทนไม่มีวิริยะภาคเพียรลูกเศรษฐีลูกคนยากลูกเศรษฐีลูกคนที่มีเงินท้ายสุดก็หมดเนื้อหมดตัวดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันพ่อแม่มีทรัพย์มีสมบัติแต่ท้ายสุดลูกกลับกลายเป็นคนยากจนก็เพราะเขาขาดความอดทนเขาขาดวิริยะภาคเพียรเพราะเขาขาดสติเพราะเขาไม่มีสติจึงทำให้เขายากจนก่อนเวลากำหนดจึงทำให้ชีวิตเขาลำบากเนี่ยนี่มันแตกต่างคนยากจนเกิดมาแล้วมีสติเกิดมาแล้วมีความอดทนเกิดมาแล้วมีวิริยะภาคเพียรจากไม่มีบ้านอยู่จากอาศัยเขาอยู่จากที่ขอเขากินอาศัยเขาอยู่แต่คนยากจนมีสติมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่สู้ทุกอย่างทำทุกอย่างจนถึงที่สุดคนยากจนก็มีบ้านอยู่จนถึงที่สุดคนยากจนก็มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตธรรมะเป็นผู้พัฒนาชีวิตเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราไม่มีธรรมะธรรมะมันเป็นเรื่องอยู่ที่กายกับจิตธรรมะไม่ได้เกิดจากตัวหนังสือที่เราอ่านหนังสือธรรมะมันต้องเกิดจากการปฏิบัติและนำมาใช้เหมือนเราหิวข้าวแล้วไม่กินข้าวเราก็ไม่หายหิวถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะเป็นความจริงเป็นของจริงเดี๋ยวเราต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้ธรรมะไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิก็ได้แต่ธรรมะมันก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราธรรมะไปใช้ในนั่งสมาธิกับสมาธิชีวิตประจำวันมันก็เหมือนกันคนที่ประกอบอาชีพก็ต้องมีสติและมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรจึงประสบคำว่าสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็มีสติมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรผู้ปฏิบัติธรรมจึงเกิดคำว่าประสบความสำเร็จมันเหมือนกันหมดในพวกเราทั้งหลายเอาไปใช้คนละหน้าที่ได้หมดธรรมะมันก็เหมือนเรากินข้าวนั่นแหละลูกเศรษฐีก็กินข้าวลูกคนยากจนก็กินข้าวคนจรจัดก็กินข้าวคนบ้ามันก็กินเหมือนกันมันกินข้าวเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันหายใจเหมือนกันธรรมะก็เป็นเช่นนั่นแหละเหมือนข้าวที่เรากินเหมือนอากาศที่เราหายใจมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเอาไปใช้เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงของชีวิตประจำวันธรรมะเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจนะเป็นความจริงทุกลมหายใจเราเป็นความจริงทุกลมหายใจ
ได้พิจารณาเราจะคำว่าพัฒนาก็คือธรรมะนี่แหละจะพัฒนาชีวิตเราคำว่าพัฒนาก็คือละเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขให้กับชีวิตคำว่าเปลี่ยนแปลงก็เช่นเดียวกันไม่มีเงื่อนไขไม่มีกฎเกณฑ์กติกาให้กับชีวิตถ้าเราจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงคำว่าพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตเราไม่มีเงื่อนไขให้กับชีวิตเราจะมีสติเท่านั้นแหละพวกเราทั้งหลายสติตัวเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้สติตัวเดียวเท่านั้นที่จะพัฒนาเราได้เมื่อเรามีสติเราคิด100ครั้งมันก็เป็นความจริง100ครั้งเราพูด100ครั้งเรามีสติเราก็พูดความจริง100ครั้งเรากระทำการใดๆแล้วมีสติเราก็ทำความจริง100ครั้งเราทำความจริง100ครั้งความจริงก็ปรากฏขึ้น100ครั้งดั่งพระพุทธเจ้าไปโปรดเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าเทวดาทั้งหลายล้วนเป็นความจริงดั่งพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆนั่นคือตัวสติพวกเราทั้งหลายสตินั่นคือเป็นต้นกำเนิดหรือเป็นหลักของธรรมเป็นแก่นของธรรมเราจะรู้ธรรมก็ต้องมีสติเราจะรู้ธรรมเพราะเรามีสติเราจะเข้าถึงธรรมเพราะเรามีสติเราจะบรรลุธรรมเพราะเรามีสติเช่นเดียวเรามีกินก็เพราะเรามีสติมีเก็บก็เพราะเรามีสติเหลือกินเหลือเก็บเพราะเรามีสติเหลือแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นก็เพราะเรามีสตินี่แหละสติมันก็เป็นใช้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นของสากลธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องความจริงของชีวิตคนไม่มีศาสนามันก็อยู่ภายใต้คำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไม่มีศาสนาเขาก็ต้องการความจริงความจริงที่ทุกคนต้องการก็คือความสงบความสุขพบแล้วพบง่ายหาง่ายเจอง่ายแต่ความสงบหายากเจอยากเข้าหายากเพราะอะไรล่ะเพราะเราขาดสติเพราะอะไรล่ะเพราะเราขาดความอดทนเพราะอะไรล่ะเพราะเราขาดวิริยะภาคเพียรเมื่อเราขาดวิริยะภาคเพียรแล้วความสงบยากที่มันจะเกิดความสุขมันเป็นเศษเหล็กเศษตะปูที่ไหนก็มีหมดความสุขเปรียบเสมือนขยะมันง่ายแต่ความสงบมันเป็นทองคําความสงบมันเป็นเครื่องประดับชั้นหนึ่งของโลกหายากนะมั้ยมันต่างกันอย่างไรพวกเราทั้งหลายความสุขเปรียบเสมือนขยะความสุขเปรียบเสมือนเศษเหล็กแล้วเดินตรงไหนก็เจอหมดเศษตะปูเศษเหล็กแล้วเดินไปตรงไหนขยะก็มีเต็มไปหมดนั่นแหละความสุขมันง่ายแต่ความสงบนี่มันยากที่มันยากเพราะเราขาดสติที่มันยากเพราะเราขาดวิริยะภาคเพียรที่มันยากเพราะเราขาดความอดทนถ้าเรามีสติและมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรความสงบก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายอย่างดังคำว่าจิตมันสงบมากเท่าไหร่จิตมันก็ละเอียดมากเท่านั้นจิตก็จะเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งมากเท่านั้นในพวกเราทั้งหลายจิตไปเห็นความจริงมากเท่านั้นเมื่อจิตเห็นความจริงจิตมันก็ละความจริง
เมื่อจิตไปเห็นความจริงจิตก็เหนือความอยู่เหนือความจริงเมื่อจิตมันเห็นความจริงจิตมันก็ไม่ตามรู้ไม่ตามรู้ความจริงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราพ่อแม่ของเราอยู่จนแก่จนอยู่กันอยู่กันจนแก่เท่ากับเพราะพ่อแม่มีความอดทนเพราะพ่อแม่มีวิริยะภาคเพียรพ่อแม่จึงอยู่จนแก่เท่าแบบนี้แหละแล้วพ่อแม่คนไหนที่ขาดความอดทนขาดวิริยะภาคเพียรพ่อแม่ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เรียกว่าแตกแยกอย่าล้างนั่นแหละพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือเราเห็นว่าธรรมะให้เราอยู่ร่วมกันได้มั่นคงนี่ธรรมะเรื่องชีวิตประจำวันเราหมดวันไหนเราขาดสติวันไหนเราขาดความอดทนวันไหนเราขาดวิริยะภาคเพียรนี่วันนั้นทำงานไม่ประสบความสำเร็จนี่พวกเราทั้งหลายทำงานไม่ประสบความสำเร็จงานออกมาแล้วก็ไม่ดีไม่ละเอียดไม่ประณีตไม่สุขุมไม่รอบคอบเมื่อเราต้องการความสงบเรามีสติเนี่ยมันจะสงบเพราะสติมันจะบังคับให้เราอดทนสติมันจะบังคับให้เรามีวิริยะภาคเพียรสติเป็นผู้บังคับบัญชาจิตสติเปรียบเสมือนคนที่เลี้ยงควายจิตเราก็เปรียบเสมือนควายมันต่างกันยังไงพวกเราสติคือเปรียบเสมือนคนเลี้ยงควายกำกับควายเห็นไหมจิตเราเหมือนควายเราจะต้องกำกับมันตลอดเพราะสติมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมสติมันจึงเป็นผู้กำกับจิตจิตเราก็เหมือนสัตว์เลี้ยงนั่นแหละคนที่เลี้ยงสัตว์ก็ควบคุมสัตว์เลี้ยงเช่นคนเลี้ยงควายก็ไม่ให้ก็จะไปเลี้ยงควายกำกับควายดูแลควายไม่ให้ควายไปกินพืชผักสวนครัวของบุคคลอื่นคนเลี้ยงควายก็ดูไม่ให้เสือมากินควายคนเลี้ยงแกะก็เช่นเดียวกันไม่ให้หมามากินแกะนั่นแหละจิตเราก็เหมือนสัตว์สติก็เปรียบเสมือนคนที่เลี้ยงสัตว์คนที่ควบคุมสัตว์มันก็เป็นแบบนี้แหละพวกเราทั้งหลายง่ายๆแต่พวกเราไม่เคยได้ฝึกจิตเกิดมาไม่ได้ฝึกจิตมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้เรียกว่าสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่เราเกิดจนเราตายนี่มันรู้เพียงคำพูดนะมันรู้เพียงคำพูดเหมือนเด็ก2ขวบ3ขวบพูดรู้แบบนั้นแหละมันไม่เห็นความจริงสิ่งที่เราพูดมันไม่รู้ความจริงสิ่งที่เราพูดดังเด็ก2ขวบ3ขวบมันจะกินแต่ขนมจะเป็นพิษเป็นภัยมันไม่รู้เป็นโทษมันก็ไม่รู้รู้แต่ว่าจะกินไอ้การรู้ของเราก็เหมือนรู้เหมือนเด็ก2ขวบ3ขวบนั่นแหละ

0: Generation R. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
3: เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
3: ทำดี
5: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
3: สอนว่าการคบหาสมาคมกับคนดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
5: การอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ทุกข์เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู

0: จที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุก
2: ขกรณียเม

0: ฟังคะการได้มากับการเสียไปดูจะเป็นของคู่กันดั่งคติธรรมโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตที่ว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะมีก็มีไปอะไรจะสูญก็สูญไปแต่ใจจะไม่ไปดีอกดีใจเสียอกเสียใจกับการมาและการไปของสิ่งต่างๆค่ะ
1: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชา

0: พระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นแลดีกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงเมื่อได้ทำกรรมดีมาแล้วดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนมานานอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับลงแห่งทุกข์ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องภาวนาทำให้เกิดขึ้นมาให้มีขึ้นมาทีนี้จิตรับได้กี่ด้านด้านเดียวเมื่อจิตรับการภาวนาอริยมรรคมีองค์8มันก็ละกิเลสทั้งหมดสังโยชน์ทั้งหมดอาสวะทั้งหมดนิวรณ์ทั้งหมดเอาล่ะเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าหยิบเอาที่สำคัญที่สุดมาสอนพวกเราเข้าใจไหมฮะหมายถึงว่าอันเนี้ยสำหรับทั่วไปทุกคนทุกคนเอาไปใช้ได้นะลูกใช้ได้กับกิเลสทุกตัวนะลูกเข้าใจไหมใช้ได้กับทุกชีวิตเลยนะลูกจะเป็นชาวบ้านจะเป็นนักบวชเอาไปใช้นะลูกอย่างเงี้ยอาจารย์ถามว่าคุณมีวิธีละกิเลสอย่างไรเนี่ยวิธีละกิเลสของคุณนะคืออย่างไรเนี่ยละกิเลสทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยนะถามวิธีนะวิธีซึ่งถ้าเราตอบอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันคลุมหมดเลยมันคลุมหมดเลยคือโดยวิถีชีวิตเลยเวลาพูดเนี่ยต้องสัมมาวาจาถ้าไม่สัมมาวาจานะกิเลสเกิดนะจะบอกให้เข้าใจไหมคืออย่างเช่นเราพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยเราพูดเพ้อเจ้อเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องสัมมาวาจาเราไม่มีสัมมาทิฏฐิว่ามิจฉาวาจาต้องละด้วยสัมมาวาจาเราไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นพอคุยเราก็พูดเพ้อเจ้อก็แซวเล่นกันฮ่าฮีฮ่าเป็นไงกิเลสเกิดไหมเกิดแล้วเกิดแล้วเวลาคุณจะกินอะไรคุณบ้ากามเนี่ยคุณก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็เลยไม่คิดที่จะออกจากกามมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไปแล้วสองตัวไปแล้วต่อไปมิจฉาสติมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาหมดเลยก็เป็นไงกิเลสเกิดเลยอย่างเงี้ยความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเป็นสัมมาสังกัปปะนะคำพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเป็นสัมมาวาจานะความเพียรในเรื่องนี้ต้องสัมมาวายโมนะสัมมาวายโมนั่นคือเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่มีสัมมาวายโมเนี่ยครูบาอาจารย์เหนื่อยไหมเพราะอะไรเขาเพียรถูกอ่ะเขามีสัมมาวายโมเขาเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกอ่ะครูบาอาจารย์ไม่เหนื่อยแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกเอ้าเธอต้องฉันอันนี้เธออย่าฉันอันนั้นแต่เขาไม่คิดจะเพียรถูกอ่ะเขาไม่คิดที่จะเพียรออกจากกามอ่ะเข้าใจไหมฮะมันก็เกิดการโต้เถียงเกิดการตอแยขึ้นมาว้ายอาจารย์อะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะมันไม่มีสัมมาวายโมที่จะเพียรออกจากผิดไปสู่ถูกอ่ะทำไมไม่มีสัมมาวายโมก็มันคิดผิดเนี่ยมันคิดเข้าหากามไม่คิดออกจากกามอ้าวแล้วทำไมมันคิดผิดอ้าวก็มันมีความเห็นผิดอ่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือคำตอบของการออกจากกิเลสทั้งหมดออกจากทุกข์ทั้งหมดออกจากตัณหาทั้งหมดเข้าใจหรือยังสิ่งที่ต้องละ3ข้อคือตัณหา3 6ข้อตัณหา6 7ข้ออนุสัย7มิจฉตะ10เห็นไหมออกจากมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิออกจากมิจฉาสังกัปปะด้วยสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามเพื่อให้ชัดอริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีและอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องภาวนา คือต้องทำให้เกิดขึ้นต้องทำให้มีขึ้นต้องทำให้

0: เป็นในชีวิตเลยข้าพเจ้าเป็นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐินี่กล้าพูดขนาดนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิโอ้โหเหรอมานี่จะซักฟอกสักหน่อยสิเธอเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิเลยอย่างเงี้ยตอบมาสิอะไรคือสัมมาทิฏฐิของเธอเขาก็ตอบคือมีความรู้ทุกเขยานังทุกไม่เอาห้ามตอบเรื่องอริยสัจ4หมายความว่าไงสัมมาทิฏฐิมีตั้ง15อย่างเนี่ยตอบมาสัมมาทิฏฐิ15อย่างมีอะไรบ้างจงตอบสัมมาทิฏฐิในคำตอบของพระพุทธเจ้าที่ตอบกับกัจจายนะโคตอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยเหรออ้าวก็เธอบอกว่าเธอมีสัมมาทิฏฐิไงโอ้กัจจายนะโคตข้าพเจ้ายังไม่ได้อ่านเลยโอ้อาจารย์สอนไปตั้งหลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยเอามาอ่านให้ฟังด้วยอ้าวข้าพเจ้าตอบได้ละข้าพเจ้าอ่านมาละเอามีอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัจจายนะโลกนี้เนี่ยติดอยู่กับคำว่ามีและไม่มีเมื่อใดบุคคลเห็นความเกิดขึ้นแห่งโลกนี้ตามเป็นจริงเมื่อนั้นความไม่มีย่อมไม่มีเมื่อใดบุคคลเห็นความดับลงแห่งโลกนี้ตามความเป็นจริงความมีย่อมไม่มีดูก่อนกัจจายนะคนส่วนมากในโลกนี้ติดข้องอยู่กับความว่ามีและไม่มีจึงเกิดอุปทานบ้างอุบายบ้างนะขันยึดติดการเอาสารพัดเนี่ยเพราะคิดว่ามีก็เอาไหมคิดว่าจะมีเงินเนี่ยโอ้โหโลภใจเลยทำมาหากินใหญ่เลยนึกว่ามีไงไม่เห็นความดับลืมตายเลยอ่ะลืมเลยว่าจะตายเนี่ยใช่ไหมเพราะไม่เห็นความดับนะแต่เราตถาคตไม่ยืนยันในคำว่ามีหรือไม่มีแต่เราตถาคตยืนยันว่าถ้าอวิชชามีนะสังขารมีแน่นอนถ้าสังขารมีนะวิญญาณมีแน่นอนอย่างนี้และถ้าอวิชชาดับคืออวิชชาไม่มีเนี่ยสังขารก็ไม่มีอย่างเงี้ยนี่คือสัมมาทิฏฐินะกัจจายนะต่อไปห้ามตอบในคำตอบของท่านกัจจานะให้ตอบตามคำตอบสัมมาทิฏฐิของท่านพระราธะตอบท่านพระราธะนี่ก็คือพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนราธะภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นถูกต้องชอบธรรมเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความติดใจเพราะสิ้นความติดใจจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความติดใจจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วนี่สอนสัมมาทิฏฐิทะลุไปจนจบเลยหลุดพ้นเลยคนฟังก็หลุดไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นถูกต้องชอบธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะตรัสในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมันก็มาจากเหตุเกิดทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนะมันก็คือเป็นเรื่องอริยสัจ4นะแต่จะไปพูดหยิบมาแค่เหตุเกิดทุกข์กับความดับทุกข์ก็คือพูดความเกิดความดับก็ได้นะคะหลากหลายห้ามตอบตามคำตอบที่พุทธเจ้าตอบท่านพระราธะแต่ให้ตอบตามที่ท่านพระสารีบุตรนำมาอธิบายต่อภิกษุทั้งหลายโอ้โหมีทั้งหมด15ข้อเลยนะอาจารย์มีอะไรบ้าง 1. เมื่อใดบุคคลเห็นกุศลรากของกุศลอกุศลรากเหง้าของอกุศลนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจ4เรียกว่าเห็นสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อใดบุคคลเห็นเรื่องอาหาร4ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิว่าอาหาร4เนี่ยเกิดจากตัณหาถ้าตัณหาดับอาหาร4ก็ดับหมดต่อไปเมื่อบุคคลเห็นว่าความแก่และความตายเนี่ยเป็นทุกข์ความเกิดเนี่ยเป็นเหตุแห่งความแก่และความตายถ้าดับความเกิดนะความแก่และความตายก็ไม่มีอริมักมีองค์8เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับความเกิดดับความแก่และความตายอย่างเงี้ยนะนี่อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ไล่เป็นคู่ขึ้นมาในปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไหมก็จะมีทั้งหมด11คู่11คู่บวกกับอาหาร4 อริยสัจ4นะกุศลอกุศลใช่ไหมรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่ละ10เท่าไหร่ละ14ไปบวกข้อสุดท้ายก็คืออวิชชาเป็นทุกข์อาสวะเป็นเหตุเกิดอวิชชาความดับอาสวะเป็นความดับอวิชชาอริมักมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะดับอวิชชาอย่างเงี้ยก็เลยเป็น15คู่15ข้อนะฮะนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะคะเพราะนั้นถ้ารู้เรื่องอริยสัจ4เสร็จแล้วเนี่ยก็รู้ทั้งหมดถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทเสร็จแล้วก็รู้ทั้งหมดอีกเหมือนกันอริยสัจ4เนี่ยขึ้นต้นก็คืออะไรเลย1รู้ทุกข์2รู้เหตุเกิดทุกข์3รู้ความดับทุกข์4รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การรู้อย่างเนี้ยคือรู้ว่าขันธ์5 11ประเภทเป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วขันธ์5อันเป็นที่เกิดที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยพอรู้แค่เนี้ยก็รู้อีกว่าอวิชชาเนี่ยมันก็คือความไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยใช่มั้ยถ้าอวิชชามีอ่ะนะขันธ์5ก็มีขึ้นมาทุกข์ก็มีขึ้นมาตอนนี้กำลังลิงก์ให้เธอดูนะเอาก็กลับมาใหม่กิเลสทั้งหมดนะโยมนะละได้ด้วยอริมักมีองค์8เนี่ยสอนง่ายที่สุดละว่าโอ้อริมักมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นก็สัมมาทิฏฐิก็คือมีความรู้ในทุกข์โอ้อะไรคือทุกข์โยมก็ไปหยิบหนังสือเทคนิคเพิ่มสุขไปเรียนเรื่องอริยสัจ4รู้เรียนเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรียนเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเราควรจะเป็นคนที่ชัดเจนชัดเจนว่าอะไรชัดเจนว่าอริมักมีองค์8เนี่ยนะมันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดับกิเลสดับตัณหาดับอนุสัยดับสังโยชน์ดับความดื้อด้านดับความงองแงดับทุกข์อย่างหมดเลยสบายมั้ยอาจารย์สอนว่าอย่าไปมัวเสียเวลากิเลสมันไม่ดีเนี่ยโยมรู้มาตั้งนานแล้วทำไมต้องไปรู้ซ้ำซากแต่ทำไมมันไม่หลุดแสดงว่าเราไม่ชัดเจนไงเพราะนั้นเราชัดเจนเนี่ยเราใส่ใจอริมรรคมีองค์8อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เอาอย่างนี้นะก็ใส่ใจและปฏิบัติให้ได้เพราะในอริมรรคมีองค์8มีสติปัฏฐาน4ไหมคะมีสัมมาปัฏฐาน4ไหมคะมีอิทธิบาท4ไหมคะมีอินทรีย์5มีพละ5มีโพชฌงค์7มีครบหมดอะอริยมรรคมีองค์8มีสติปัฏฐาน4ด้วยสติปัฏฐาน4อยู่ไหนคะอาจารย์นี่เริ่มนึกเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เหรอคะใช่อันนี้อยู่ในอริยมรรคมีองค์8 1ใน8ข้อนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าเราไม่เสียเวลาไปเรื่องอื่นไม่เสียเวลาไปอะไรอย่างอื่นเนี่ยมาใส่ใจอริมรรคมีองค์8แล้วทำให้ได้พอทำได้เสร็จก็จบนะให้เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์กับให้เจตนาฆ่าสัตว์อันไหนง่ายกว่ากันถ้าอย่างนั้นเธอทำได้ไหมล่ะเอาพูดดังๆเลยข้าพเจ้าประนมมือขึ้นและตั้งใจข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เอาสองเลยงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให
1: ้ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์
0: อย่างเงี้ยนักบวชนี่เขาจะตั้งเจตนารุนแรงกว่าชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านนี่ก
2: ็ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
0: เอ้าทำไมงดเว้นแค่นี้
3: ก็ขอเสพกามก่อน
0: เข้าใจไหมชาวบ้านนี่เขาเรียกกามมะโพคีเอามือลงก่อนชาวบ้านนี่เขาเรียกกามะโพคีแปลว่าอะไรผู้บริโภคกามอยู่โดยปกติเข้าใจไหมคำว่าบริโภคกามก็คือชาวบ้านเนี่ยจะชอบเสพรูปสวยรูปที่ถูกใจชอบเสพเสียงที่ถูกใจชอบเสพกลิ่นที่ถูกใจชอบเสพรสที่ถูกใจชอบเสพสิ่งสัมผัสที่ถูกใจนี่คือชาวบ้านแปลว่าผู้เสพกามกามะโพคีแปลว่าผู้เสพกามอยู่โดยปกติแต่พุทธเจ้าสั่งว่าถ้าคุณจะเสพกามนะคุณอย่าประพฤติผิดกาเมสุเข้าใจไหมฮะกาเมสุมิจฉาจารามิจฉาแปลว่าผิดจาราคือความประพฤติจระจระคือความดำเนินชีวิตคือการดำเนินชีวิตจ ากคำว่าจระไหมจอจานรอเรือเนี่ยแปลว่าจรจรก็แปลว่าเที่ยวใช่ไหมจราจรเที่ยวไปแต่ถ้าแปลเกี่ยวกับชีวิตอย่ามาพูดว่าชีวิตเที่ยวไปต้องบอกว่าดำเนินชีวิตเข้าใจไหมการดำเนินชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกามเนี่ยแต่เกี่ยวข้องแบบผิดหรือถูกถ้ามิจฉาผิดใช้ไม่ได้เช่นอยากได้ภาพสวยๆอย่างเงี้ยแล้วไปขโมยเข้ามาเออเนี่ยไปแย่งเข้ามาเออถ้าขโมยนี่ผิดศีลกายกรรมไปละเป็นกายกรรมข้อขโมยเนี่ยอทินทานใช่ไหมแต่ถ้ามิจฉาจารานี่ก็คือไม่ถึงกับขโมยอ่ะแต่ก็ไปเอามาแบบแย่งชิงทะเลาะวิวาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะประพฤติผิดกฎระเบียบผิดมารยาทผิดวิสัยผิดขนบธรรมเนียมประเพณีผิดข้อตกลงอย่างบนดอยนี่นะถ้าจะมาแต่งงานกับลูกเขาเนี่ยต้องเอาหมูมาตัวหนึ่งถ้าจะแต่งงานกับลูกฉันต้องเอาหมูมาตัวนึงคือเขาก็มีพิธีกรรมของเขาแบบเขาเรียกว่าเป็นหมอผีเป็นผีอ่ะเส้นไหว้ผีอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นหนุ่มคนหนึ่งเราไปรักสาวแมวเนี่ยแล้วเราจะไปแต่งงานกับเขาเราก็ต้องไปศึกษาประเพณีใช่ไหมว่าจะไปเอาลูกสาวเขาเนี่ยต้องเอาอะไรไปให้บ้างเขาจะเอาอะไรก็ต้องให้เขาแล้วเราก็ได้ลูกสาวเข้ามาแบบสบายอกสบายใจแต่ถ้าเราประพฤติผิดในกามเนี่ยก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะนั้นคำว่าประพฤติผิดในกามเนี่ยอย่าแปลว่าแค่แย่งลูกแย่งผัวการแย่งลูกแย่งผัวนี่มันรุนแรงเท่านั้นเองแต่ทั่วๆไปที่เราไปแย่งกามเขาเนี่ยเขาโกรธกันหมดแหละแย่งมรดกแย่งโนนแย่งนี่กันเนี่ยนะสามข้อเนี่ยชาวบ้านก็แค่ไม่ประพฤติผิดในกามแต่สำหรับนักบวชต้องอะไรเลยไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์เลยคือไม่เสพเมถุนเด็ดขาดไม่อยู่กันเป็นคู่ไม่นุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันเป็นคู่นะฮะนี่คือประพฤติเหมือนพรหมระดับพรหมนี่ชาญไหนระดับพรหมเนี่ยชาญไหนชาญ1ถึง8หลุดออกจากกามหรือยังพรหมทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีกามแล้วนะแต่เขามีรูปฌานรูปราคะอรูปราคะนะเพราะนั้นเรื่องกามเนี่ยไม่มีอยู่ในพรหมทีนี้พรหมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเรากำลังประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติตนเป็นผู้ประเสริฐต้องออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเข้าใจหรือยังคุณจึงจะประพฤติพรหมจรรย์ถ้าคุณยังมายินดีเพลิดเพลินรูปเพลิดเพลินเสียงเพลิดเพลินกลิ่นเพลิดเพลินรสคุณประพฤติไม่ประเสริฐเลยเพราะคุณจมกามคุณไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะคุณจมกามแต่ถ้าคุณประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็คือคุณไม่ยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพียงเพื่อเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเท่านั้นนะเป็นแค่ที่อยู่อาศัยเป็นแค่เครื่องนุ่งห่มเท่านั้นแต่ไม่เสพกามเพราะถ้าเสพกามไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐถ้าเสพกามคุณไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเมื่อกี้พูดขึ้นมาข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ก็คือคุณอย่าบ้ากามถ้าคุณยังหมกมุ่นในกามโอ้สวยน่ารักเออคุณไม่ประเสริฐคุณประพฤติไม่ประเสริฐถ้าคุณประพฤติประเสริฐคือคุณต้องคิดออกจากกามเพราะอะไรคือพรหมจรรย์ตอบมาดังๆอริยมรรคมีองค์8ข้อ2 2.1 เนี่ยขึ้นมาเลยคิดออกจากกามคิดไม่ปองร้ายคิดไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ต้องคิดออกจากกามคุณคิดเข้าหากามคุณไม่ใช่พรหมจารีบุคคลคุณไม่ใช่ผู้ประเสริฐเข้าใจหรือยังนะเอาประนมมือใหม่กายกรรมจบไปแล้วนะต่อไปวจีกรรม4
1: ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคายข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
0: คือไปตั้งเจตนาเท่านั้นเองไปตั้งเจตนาว่าจะงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมแต่มันอาจจะเผลอไป บางทีพูดเร็วไปบ้างอะไรบ้างก็เลยโกหกไปอะไรเงี้ยนะพอนึกขึ้นได้ก็โอ้สุมาเตอะสุมาเตอะอันตะกี้นี่อู้วยไปหน่อยเนอะอย่างนี้ได้ไหมคือไปตั้งเจตนาว่าจะไม่พูดโกหกดีกว่าได้ไหมโยมได้7ข้อนะเจตนาจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่หยิบฉวยเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ไม่ประพฤติผิดในกามก็จะเสพกามอยู่นะชาวบ้านเนี่ยนักบวชนี่ห้ามเสพกามแต่ชาวบ้านนี่ก็จะไปกินอร่อยอยู่ร้านนั้นอร่อยอันนี้สวยอะไรเงี้ยอันนี้ชาวบ้านเขาเสพกามอยู่แต่ชาวบ้านควรประพฤติให้ถูกต้องในกามเข้าใจไหมอย่าไปแย่งลูกแย่งผัวเขาโกหกนี่ไม่ดีงดเว้นเกี่ยวกับการโกหกดีกว่าส่อเสียดนินทานี่ไม่ดีงดเว้นจากการส่อเสียดดีกว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเนี่ยได้7ข้อแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราไปคิดจะเว้นเนี่ยแต่อาจจะพลาดไปเพราะว่าชีวิตชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเนาะมันมีเหตุปัจจัยให้มันนินทาให้เราฟังอะฟังไปฟังมาเลยร่วมนินทาไปกับเขาอย่างนี้นะมาพูดเล่นกับเราเราก็เลยพูดเล่นกับมันก็เลยเพ้อเจ้อไปด้วยกันแต่โดยเจตนาตื่นเช้ามาตั้งเจตนาไว้ก่อนนะต่อไปอีก3ข้อทางใจเนี่ยโยมว่าโลภกับไม่โลภอันไหนดีไม่โลภก็ไปเจตนาซะว่าโอ้ขอตั้งเจตนาไม่โลภเป็นผู้ให้ดีกว่าให้แล้วได้แน่นอนให้แล้วรวยขี้เหนียวแล้วจนโยมไปตั้งเจตนางดเว้นจากความขี้โกรธอย่างเงี้ยดีไหมเนี่ยว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่อยากขี้โกรธแล้วโกรธแล้วมันทุกข์เนี่ยนะไม่โกรธดีกว่าแล้วโยมก็คิดจะมีความเห็นถูกหรือเห็นผิดดีตอบดังๆเห็นถูกดีกว่าเนาะทีนี้เห็นถูกเห็นยังไงสัมมาทิฏฐิเห็นยังไงอันนี้แหละมันจะเริ่มวนกลับเข้ามาที่อริมรรคมีองค์8เข้าใจไหมเพราะฉะนั้น10ข้อเนี่ยถ้าโยมทำได้นะก็ถือว่าโยมกำลังละกิเลสละตัณหาละอะไรสารพัดที่จะละนะคือบางทีเราไปมัวแต่ใส่ใจเรื่องกิเลสแล้วก็คิดงึมงำงึมงำอยู่กับกิเลสว่าอยากละกิเลสตัวนี้ทำไมมันละไม่ได้เสียเวลาเรามาทำในสิ่งที่ต้องภาวนาภาวนาไปเลยเพราะจิตรับได้ด้านเดียวเมื่อจิตภาวนาแต่กุศลกุศลกุศลอกุศลมันไม่เกิดเองชัดไม่ชัดเข้าใจไม่เข้าใจอริยสัจมี4ข้อถ้าแยกเป็นคู่ก็กี่คู่2คู่เนี่ยซ้ายมือนี่คือถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่อะไรจะงอกขึ้นมาทุกเกิดแน่นอนเอาต่อไปอีกคู่หนึ่งถ้าปฏิบัติตามมรรค8จะเจออะไรความสุขแน่นอนอย่างเงี้ยแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าวิธีละสังโยชน์ทำยังไงอีละอาสวะ4คืออย่างไร
1: อริยมรรคมีองค์8ค่ะ
0: วิธีละโอคะ2
1: อริยมรรคมีองค์8
0: วิธีละตัณหา2
1: ก็อริยมรรคมีองค์8
0: วิธีละอวิชชา
1: ก็อริยมรรคมีองค์8
0: เออเนี่ยขอให้ชัดเจนอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอไม่คิดอะไรมากตอบพล่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอริยมรรคมีองค์8กลายเป็นเพียงคำตอบไม่ได้มาเป็นการภาวนาก็จบเพราะอริยมรรคมีองค์8นี้ต้องทำให้เกิดขึ้นที่ใจต้องบ่อยๆด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวเพราะอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับเลยเขาเป็นธรรมชาติของเขาเกิดแล้วก็ดับเลยก็ต้องเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกทำยังไงถึงจะเกิดอริยมรรคมีองค์8บริบูรณ์ตอบสิใครตอบได้จะทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้มันบริบูรณ์ได้ความเห็นถูกต้องชอบธรรมต้องบริบูรณ์จำไม่ได้เหรอที่ว่าเมื่อความเห็นถูกต้องชอบทำบริบูรณ์แล้วความคิดมันก็ถูกต้องบริบูรณ์ทั้งหมดปะโหติจำได้ไหมสัมมาทิฏฐิสะธัมมาสังกัปโปปะโหติสัมมาสังกัปปสะสัมมาวาจาปะโหติสัมมาวาจายะสัมมากัมมันโตปะโหติเนี่ยคือมันปะโหติพอมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์มันจะเต็มเปี่ยมของมันเองถ้าชัดเจนเนี่ยอริยมรรคมีองค์8คือคำตอบที่ตอบทุกคำถามในการละสิ่งชั่วร้ายเพราะอริยมรรคมีองค์8เป็นยอดแห่งสังขารเป็นสังขารที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการใส่ใจในสัมมาทิฏฐิก็แสดงว่าเราก็ใส่ใจอริยมรรคมีองค์8ไปด้วยเพราะเรากำลังต้องการข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
4: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
5: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดิน และทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: ว่าตามนะขอตั้งจิตอธิษฐาน
6: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
0: คือมีความมุ่งมั่น
6: คือมีความมุ่งมั่น
0: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
6: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน
0: ่ที่จะไม่มัวเมา
6: ที่จะไม่มัวเมา
0: ในความรู
6: ้ในความรู้
0: เพราะรู้เสียแล้วว่า
6: เพราะรู้เสียแล้วว่า
0: ความรู้ในนิพพาน
6: ความรู้ในนิพพาน
0: คือความไม่มีสิ่งใดเกี่ยวโยงใจ
6: คือความไม่มีสิ่งใดเกี่ยวโยงใจ
0: เป็นความรู้อันประเสริฐยิ่ง
6: เป็นความรู้อันประเสริฐยิ่ง
0: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
6: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
0: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
6: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
0: ที่จะรักษาสัจจะ
6: คือที่รักษาสัจจะ
0: รักษาความจริง
6: รักษาความจริง
0: คือจิตหลุดพ้น
6: คือจิตหลุดพ้น
0: ซึ่งเป็นความจริงอันไม่เลอะเลือน
6: ซึ่งเป็นความจริงอันไม่เลอะเลือน
0: 3ขอตั้งจิตอธิษฐาน
6: 3ขอตั้งจิตอธิษฐาน
0: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
6: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
0: ที่จะเพิ่มพูนความเสียสละ
6: ที่จะเพิ่มพูนความเสียสละ
0: เพราะรู้ว่ามันเอาไม่ได
6: ้เพราะรู้ว่ามันเอาไม่ได้
0: จึงสละขันธ์5ลงทั้งหมด
6: จึงสละขันธ์5ลงทั้งหมด
0: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
6: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
0: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
6: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน
0: ่ที่จะศึกษาความสงบอันมั่นคง
6: ที่จะศึกษาความสงบอันมั่นคง
0: คือศึกษาความสงบโลภะโทสะโมหะ
6: คือศึกษาความสงบโลภะโทสะโมหะ
0: สงบกายวาจาใจ
6: สงบกายวาจาใจ
0: เอานั่งสมาธิน้อมจิตหายใจเข้าก็มีญาณทัศนะแจ่มแจ้งนะมีวิปัสสนาญาณมีความรู้มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งมีความรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าร่างกายไม่ใช่จิตใจนะตอนนี้จิตใจมารู้ที่เสียงแล้วก็รู้ที่ลมจะรู้สองที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็มารู้ที่เสียงเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันหนักก็มารู้ที่ใจกับรู้ที่เสียงก็ได้รู้ตรงไหนก็ได้ก็จะรู้ว่าอ๋อหูไม่ใช่จิตนะร่างกายนี้ไม่ใช่ใจหูก็เป็นเพียงรูหนึ่งที่จิตมันร้อยเข้าไปอย่างที่ว่าผู้ที่บวชแล้วได้รับผลจากการบวชก็คือมีวิปัสสนาญาณมีความรู้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายก็อย่างหนึ่งเหมือนแก้วใสๆร่างกายเหมือนอุปมาเหมือนแก้วใสๆแล้วก็จิตที่เกิดเนี่ยเหมือนได้สีต่างๆที่ร้อยเข้าไปในรูเนี่ยสอดไปสอดมาเนี่ยมีหลายสีสีเขียวสีแดงสีดำเนี่ยก็จะเห็นว่าพอเสียงกระทบประสาทหูเนี่ยก็มีจิตเกิดขึ้นพอรู้ลมหายใจเข้าก็เป็นจิตหนึ่งหายใจออกก็เป็นอีกจิตหนึ่งนะคนละสีกันคนละจิตกันลองมาดูอาสวัคคายานรู้เสร็จแล้วว่ากายใจนี้เป็นก้อนทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แต่ไอ้กายใจก้อนทุกข์นี่มันก็เกิดร่วมกันร่างกายกับสิ่งภายนอกกระทบกันเสียงกระทบหูลมกระทบร่างกายเนี่ยพอมันกระทบแล้วมันก็เกิดจิตวิญญาณเสร็จแล้วมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารมาเกิดร่วมเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นี่มันเกิดร่วมกันขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะมันสมุทโยมันเกิดร่วมกันแต่มันก็มีธรรมชาตินิโรโธมันก็ดับลงแล้วก็น้อมจิตไปสู่นิโรธังนิพพานังสุญญตังนิโรธังนิพพานังสุญญตังความดับอันเป็นนิพพานเนี่ยก็หมายถึงความว่างจากอัตตาว่างจากของอัตตาตามหาตัวฉันไม่เจอเจอแต่กายเจอแต่จิตเจอแต่เวทนาสัญญาสังขารซึ่งเกิดระดับไปเกิดระดับไปพอพบความดับนิโรธัง ก็จะพบกับความไม่เกี่ยวโยงจิตเจตสิกรูปเกิดระดับหมดเกิดระดับหมดมันไม่เกี่ยวกันไว้มันไม่โยงกันไว้มันไม่ผูกมัดกันไว้นะมันไม่ได้ทำให้เศร้าหมองเพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกันนิโรธังนิปานังสุญญตังว่างจากอัตตาว่างจากของของอัตตานิโรธังนิพพานังสุญญตังน้อมจิตไปสู่ความดับนิโรธังซึ่งเป็นความไม่มีสิ่งใดเกี่ยวโยงจิตเจตสิกรูปมันเกิดและดับหมดมันเกิดร่วมกันแล้วมันก็ดับหมดเกิดร่วมกันแล้วมันก็ดับหมดมันไม่เกี่ยวไม่โยงกันไว้กิเลสก็เกี่ยวโยงไม่ได้อาสวะก็ไม่มีก็ดับหมดมันดับลงพร้อมจิตจิตดับมันก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับก็ตามดูความไม่เกี่ยวโยงตามดูนิพพานใครนั่งแล้วไม่สัปปายะและอิริยาบถไม่สัปปายะจิตไม่นิ่งจิตไม่พิจารณาน้อมจิตสู่นิพพานไม่ได้ก็ไปยืนไปเดินเป้าหมายคือวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากอวิชชานั่งไม่ถนัดก็เดินแต่ให้อยู่ในบริเวณเรามาทำความเพียรเป็นผู้ตื่นถึงลูกมานั่งก็มานั่งหลับก็ไม่มีประโยชน์นะตั้งใจฝึกนะให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการฝึกนะฉันทะคือพอใจปรารถนาที่จะฝึกวิริยะคือภาคเพียรที่จะฝึกจิตตะจดจ่อคิดแต่จะฝึกวิมังสาใช้ปัญญาในการฝึกนั่งแล้วมันพิจารณาไม่ได้มันหลับก็ลุกขึ้นเดินยืนเดินยืนก็ให้มีสติอย่าสะปัดสะเป๋อย่าฟุ้งซ่านมั่นคงนิ่งแน่วฝึกจิตให้มั่นคงนิโรธังนิพพานังสุญญตังหรือภาวะนิโรโธนิพพานังก็ได้ภาวะคือความมีความเป็นเนี่ยมันดับลงดับลงเพราะจิตเกิดและจิตมันก็ไม่เป็นอะไรจิตเกิดเป็นจิตก็ไม่ได้จิตเกิดและจิตดับเลยจิตเกิดเป็นจิตยังไม่ได้เลยแล้วมันจะมาเป็นเราได้ยังไงมันไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือผลจากการบวชนี่คือผลจากความเป็นผู้สงบนี่คือสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะผลแห่งความเป็นผู้สงบโลกโกรธหลงทำจิตให้ผ่อนคลายคลายคิ้วคลายตาคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าคลายริมฝีปากผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อทั่วตัวรีแลกซ์ผ่อนคลายมีสติตื่นรู้ไม่หลับไม่ฟุ้งเห็นความจำมันโผล่ขึ้นที่ใจแล้วมันก็ดับไปโผล่ขึ้นแล้วก็ดับไปภวนิโรโธนิพพานังภวนิโรโธนิพพานังความดับความมีความเป็นนั่นแหละคือความไม่มีความเกี่ยวโยงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นฉันเป็นเธอเลยจิตเกิดจิตก็ดับจิตก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเจตสิกอาศัยจิตเกิดก็ดับพร้อมจิตเจตสิกก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเลยรูปธรรมก็เป็นก้อนสกปรกเน่าๆเป็นตับไตไส้ปอดเน่าๆแก่ลงแก่ลงแล้วก็ตายไปมันก็ไม่เป็นใครทั้งสิ้นตับก็เป็นตับตับไม่ได้เป็นคนลำไส้ก็เป็นลำไส้ลำไส้ไม่เป็นคนหนังก็เป็นหนังมีแต่ขี้ใครก็ไม่เป็นคนไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์มันก็ไม่มีการเกี่ยวโยงไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องไปรักใครไม่ต้องไปเกลียดใครผู้ใดได้อนัตตสัญญาผู้นั้นก็บรรลุนิพพานบรรลุความไม่มีการเกี่ยวโยงหายใจเข้าก็นิพพานหายใจออกก็นิพพานหายใจเข้าก็นิพพานหายใจออกก็นิพพาน ดับความมีความเป็นก็เป็นนิพพานภาวะนิโรโธนิพพานังภาวะนิโรโธนิพพานังความดับความมีความเป็นคือนิพพานหายใจเข้าก็จิตหนึ่งหายใจออกก็จิตหนึ่งจิตไม่เป็นใครทั้งสิ้นพอจิตดับเจตสิกสุขทุกข์เฉยความจำความคิดดีคิดชั่วก็ดับหมดจิตเจตสิกรูปไม่เกี่ยวโยงกันจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คือความจริงสูงสุดมันไม่มีอะไรมันไม่มีฉันในโลกนี้ไม่มีฉันในโลกหน้าไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีใครทั้งสิ้นนี่คือที่สุดแห่งทุกข์มาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อผลคือสิ่งนี้อาสวัคคายานรู้ว่ากายใจเป็นทุกข์รู้ว่ากายใจมันเกิดร่วมกันเป็นปกติแล้วรู้ว่ากายใจมันก็ดับลงเป็นปกติรู้เห็นความดับขันธ์ห้าเพราะมีปัญญารู้ชัดเห็นชัดขันธ์ห้ามันเกิดร่วมกันทั้งห้าขันธ์แหละพอรูปกระทบกันวิญญาณก็เกิดพอวิญญาณเกิดที่ไหนเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดที่นั่นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ใหม่แล้วก็ดับไปจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปไม่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าฉันมีกิเลสฉันมีอาสวะอาสวะก็ดับไปดับไปเมื่อมีความรู้เรื่องความเกิดความดับอวิชชาสวะก็ดับหมดกามาสวะก็ดับหมดภวาสวะก็ดับหมดเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกมีนิพพานเป็นอารมณ์ของใจนิโรธังนิพพานังสุญญตังก็ได้ภาวะนิโรโธนิพพานังก็ได้ความสิ้นอวิชชาสวะมันจะมีได้เพราะอะไรความสิ้นอวิชชาสวะมันจะมีได้เพราะมีวิชาใช่ไหมมีความรู้หรือพูดง่ายๆว่าจะละอวิชชาได้ยังไงต้องภาวนาเลยค่ะญาณภาวนานะไหนลองว่าดิจะละอวิชชาละความไม่รู้แจ้งต้องมีญาณภาวนาญาณภาวนาหรือญาณานุปัสสนาญาณภาวนาต้องภาวนาญาณะคือความรู้ทีนี้มีความรู้อย่างหนึ่งที่วันนี้จะฝากเธอฟังประโยคนี้เหมือนกันไหมนายหนึ่งตายแล้ว 2. นายหนึ่งสิ้นชีวิตแล้ว 3. นายหนึ่งไม่มีลมหายใจอีกต่อไปแล้ว 4. นายหนึ่งเนี่ยปราศจากชีวิตอินทรีย์อย่างเงี้ยความหมายเดียวกันไหมคะคือมันทำไมมันตายแต่จะพูดยังไงมันก็ตายนั่นแหละนะเพราะนั้นนิพพานเนี่ยพูดได้หลายอย่างไหมคะพูดได้กี่อย่างคะ20กว่าอย่าง26อย่างนิพพานนี่นะใช่หรือเปล่าคนเรียนเนี่ยพี่ทำมาแล้วเนี่ยเขาเรียกศัพท์ไวยพจน์ไวยพจน์คือศัพท์ต่างกันแต่ความหมายเดียวกันไวยพจน์เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันเนี่ยหมายถึงว่าคำพูดไม่เหมือนกันแต่ความหมายอันเดียวกันเนี่ยเหมือนเนี่ยคนคนนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยกับมันตายแล้วล่ะเนี่ยอันเดียวกันมันตายแล้วล่ะเนี่ยเขาสิ้นชีวิตแล้วฟังแล้วอันไหนดีกว่าเขาสิ้นชีวิตดูดีเนี่ยก็สิ้นเพราะให้เราสังเกตคำว่าสิ้นภาษาบาลีว่าขยะนะขยะอีกอันนึงก็คือวิราคะนะราคะแปลว่าย้อมติดวิราคะคือปราศจากการย้อมนะปราศจากการย้อมติดมันย้อมไม่ได้จิตมันเกิดดับแล้วมันย้อมไม่ได้อมตะคืออะไรไม่ตายแล้วเวลาเราสวดยานีทะจำได้ไหมขยังวิราคังอมตังปานีตังนะยะทัชชะคาสกยมุนีสมาหิโตนโนสัมมังอธิตถาคเตนะ
7: อิธัมปิพุทเทรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ
0: ก็คืออะไรพระพุทธเจ้าซึ่งมาจากไหนบอกวงด้วยนะมาจากสักยวงศ์และมีจิตใจฟุ้งซ่านหรือจิตใจตั้งมั่นเนี่ยสมาหิโตเนี่ยมีจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วท่านทำไมพอจิตตั้งมั่นแล้วท่านก็เลยได้รู้ธรรมที่อะไรขยังอะไรสิ้นเขาพูดสั้นๆเห็นไหมฮะเขาพูดแค่ขยังวิราคังอมตังปานีตังแต่เราต้องรู้ว่าไอ้คำว่าขยังนี่คืออะไรตันหักขโยได้ไหมสิ้นตันหาอาสวะขยะได้ไหมสิ้นอาสวะเข้าใจหรือยังไหนใช้คำว่าสิ้นก็ได้อาสวะขยะสิ้นอาสวะมันจะสิ้นอาสวะก็เพราะอะไรมันสิ้นอวิชชาเนี่ยมันสิ้นอวิชชาก็เพราะอะไรเกิดวิชาความรู้เนี่ยแต่ในประโยคเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสั้นมากเลยเพราะอะไรเป็นการแต่งโครงฉันท์กาบกรขึ้นมานะก็เลยใช้คำว่าขยังพอละไม่ต้องยาวไม่ต้องมาอาสวะขยังหรือว่าตันหักขโยไม่ต้องขยังอีกศัพท์หนึ่งสั้นๆก็คือวิราคังก็คือไม่ถูกยอมละจิตใจไม่ถูกยอมละแล้วก็ไม่ติดใจอะไรอีกละอมตังเนี่ยไม่ตายแล้วเอ้าทีนี้อะไรตายคะบอกมาอะไรตายรูปถูกฆ่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดปั๊บแตกทำลายหมดเลยมันถูกฆ่าไหมมันถูกฆ่าด้วยใครมันถูกฆ่าด้วยขันธ์ 5นั่นแหละนะมันไม่มีใครฆ่านะตอนนี้จิตกำลังเกิดที่หูไหมคะจิตเกิดที่หูนะจิตเกิดที่หูเสร็จแล้วลมมันเสียดที่ท้องแล้วเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไงวิญญาณตายไหมวิญญาณทางหูตายเลยแล้วก็ไปเกิดที่ท้องโอ้ยเจ็บท้องเนี่ยใครฆ่าใครเนี่ยฮะใครฆ่าใครทำไมวิญญาณทางหูมันดับไปเอาใครตอบถูกสิ่งที่ทำให้มันถูกฆ่าคือวิญญาณทางหูกับเสียงเนี่ยมันดับธรรมชาติของเสียงเขาดับอยู่แล้วเพราะนั้นพอเสียงเขาเกิดปุ๊บเนี่ยเสียงเขากระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณทางหูเกิดใช่ไหมเพราะนั้นวิญญาณทางหูเนี่ยถูกฆ่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งเสียงนั้นดับไปแต่อันนี้หยาบมากถือว่าไกลแต่สิ่งที่ทำให้มันตายก็คือวิญญาณทางใจคือสัมปติชนะจิตมันเกิดโสตวิญญาณเลยดับเข้าใจไหมถ้าโสตวิญญาณจิตไม่ดับไม่ตายเนี่ยนะไอ้สัมปติชนะจิตเกิดไม่ได้เพราะมันเป็นนัตถิปัจจัยมันเป็นวิคตะปัจจัยมันเป็นอนันตระปัจจัยมันเป็นสมนันตระปัจจัยเนี่ยมันมีปัจจัยบังคับปัจจัยบังคับคือจิตเกิดปั๊บอีกจิตหนึ่งจะเกิดนะต้องเป็นไปโดยลำดับและต้องเป็นแบบไม่มีระหว่างขั้นพอโสตวิญญาณจิตเกิดปั๊บนะถูกฆ่าเลยหมายถึงพระราชาพระราชาโสตวิญญาณจิตนี่เป็นพระราชาขึ้นมาครองราชแต่อีกคนนึงจะขึ้นมาครองแทนคือสัมปติชนะจิตเนี่ยจะขึ้นมาครองราชก็ต้องตัดคอไอ้นี่ตายไปเลยเนี่ยเพราะถ้าไอ้นี่ไม่ตายนะขึ้นมานั่งบัลลังก์ไม่ได้เข้าใจไหมฮะความที่มันเป็นอนันตระปัจจัยเนี่ยมโนธาตุขึ้นมาฆ่าเลยไอ้สัมปติชนะจิตฆ่าโสตวิญญาณเสร็จแล้วสัมปติชนะก็ขึ้นครองบัลลังก์ผลปรากฏสันติรณะก็มาฆ่าไอ้สัมปติชนะอีกพอฆ่าเสร็จสันติรณะก็ขึ้นครองบัลลังก์โวฏฐัพพนะก็มาฆ่าไอ้สันติรณะแล้วก็ขึ้นครองบัลลังก์พอครองบัลลังก์เสร็จชวนะจิตที่หนึ่งก็มาฆ่าไอ้โวฏฐัพพนะจิตตายไปเพราะฉะนั้นความที่จิตใหม่เกิดไอ้จิตเก่าเลยตายและที่สำคัญคือเหตุปัจจัยมันตายอีกเสียงดับจิตก็ต้องดับเข้าใจไหมฮะเสียงดับจิตก็ต้องดับสมมติว่าพอถูกฆ่าหมดแล้วโสตวิญญาณในจิตก็บอกข้าพเจ้าขอครองบัลลังก์ต่อไปโสตวิญญาณในจิตจะเกิดขึ้นอีกแต่เสียงมันเงียบหมดอะเข้าใจไหมเงียบหมดเลยแต่มันกลายเป็นยุงมากัดที่ขาเนี่ยโอ้ยกายวิญญาณในจิตเกิดอีกโสตวิญญาณในจิตไม่มีสิทธิ์เกิดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขันห้าเนี่ยมันแตกเป็นปกติไหมคะเพราะอะไรแตกเป็นปกติวิญญาณมันแตกดับเป็นปกติมันพังไปมันเพโทมันตายทีนี้เมื่อไม่เอาขันห้ามายึดเป็นมีนาเนี่ยไม่เอามายึดเป็นมุนิสลาเนี่ยมันเลยไม่มีใครตาย นิพพานคือความไม่ตายแล้วว่าไงมีนาตายยังหรือว่าไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะมีนาเป็นเพียงบัญญัติค่ะอาจารย์บัญญัติไม่ตายหรอกค่ะอ่ะแล้วใครตายอ่ะขันห้าอย่างเงี้ยเข้าถึงไหมเข้าถึงไหมขยังวิราคังอมตังปณีตังเนี่ยพระนิพพานนี่ประณีตมากเลยนะทำไมประณีตก็เพราะมันสิ้นตัณหาทำไมมันสิ้นตัณหาก็มันไม่อยากหลับแล้วอะใช่ไหมถ้ายังอยากหลับอยู่ไม่เป็นพระอรหันต์นะถ้ายังอยากหลับอยู่ไม่เป็นพระอรหันต์นะถ้ายังอยากได้สมาธิอันนั้นอยู่อยากได้สมาธิแบบนี้อยากได้จิตตั้งมั่นแบบนั้นอยากได้จิตสงบแบบนี้อยากได้ภาวะแบบนั้นอยากอยู่กับหมู่คณะดีๆอย่างนี้ไม่เป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าชีวิตเกิดมาไม่ใช่จะได้อยู่กับสิ่งดีตลอดเวลานะจริงไหมขอนิมนต์แม่กระวันไปแสดงธรรมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาดุมากเลยหมู่บ้านแห่งนี้ท่านนักบวชเข้าไปเขาทักทายด้วยการตบหน้าแต่ถ้าให้เขาตบครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จะให้แสดงธรรมแล้วเขาก็จะตั้งใจฟังจะไปไหม
8: ไปค
0: ่
8: ะ
0: ตบครั้งเดียวเองแต่เขาจะบรรลุธรรมนี่เอาเหอะไปถึงก็เตะท่าเอาเปี้ยงแล้วก็จะได้เอาพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติใช่ไหมฮะถ้าเราจะมุ่งเราก็มุ่งพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะมุ่งประโยชน์เกื้อกูลมุ่งความสุขแก่มวลหมู่มหาชนนะคะซึ่งเราจะมุ่งอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่เอาขันห้ามายึดเป็นฉันมันป่วยขันห้ามันป่วยเป็นปกติดูแลมันอย่างดีลัดมันก็ป่วยนะอุตส่าห์อุ้มไปกรุงเทพเอาไปรักษาหมอกรุงเทพป่วยไหมก็ป่วยเอาไปรักษาที่ไหนมันก็ป่วยมันเรื่องของมันฉันไม่เคยเห็นมหาเศรษฐีเนี่ยมันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายมันก็ป่วยก็ตายเหมือนกันหมดแหละเพราะนั้นนิพพานคือความไม่ตายแล้วเพราะทำไมถึงไม่ตายแล้วเพราะมันหลุดพ้นจากการเอาขันห้ามายึดมั่นถือมั่นจิตหลุดพ้นเพราะสิ้นอุปทานเพราะนั้นคำว่านิพพานเนี่ยจะพูดมันพูดได้หลากหลายอ่ะเข้าใจยังตัณหคโยได้ไหมคะอสวัคคยะได้ไหมคะได้อะไรอีกอ่ะเยอะแยะอสวัคคยะอาสวะมันสิ้นไปก็เพราะอะไรเพราะอวิชชามันสิ้นไปแล้วอวิชชามันทำไมอวิชชาคือมันไม่รู้ว่าอะไรมันไม่รู้ว่าขันห้าเป็นอัตตาหรืออนัตตาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอย่างเงี้ยเอาไปท่องนะวันนี้ท่องอันเนี้ยให้ได้ทุกคนไปท่องเป็นทำนองเนี่ยนะ

0: ื่อมีสติตื่นรู้อยู่เสมอเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยสติปัญญาเนี่ยและเป็นผู้ที่ศึกษาก็คือศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาฝึกฝนตนทุกวันคืนแล้วก็น้อมจิตสู่ความไม่มีอะไรเกี่ยวโยงนิพพานเลยนะไปนิพพานเลยดีกว่านิพพานนี่คืออะไรจิตเจตสิกรูปนิพพานมันไม่เกี่ยวโยงกันอยู่ละนะพอกันทีอาสวะก็ย่อมถึงความไม่มีอัฏฐะอัฏฐังนี่แปลว่าไม่มีหรือถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ก็ได้ก็คือไม่มีนะอันนี้บางคนก็ไปแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้บางคนก็แปลว่าไม่มีนะก็อยากจะสิ้นอาสวะอยากจะสิ้นอวิชชาก็อย่างนี้นะใครสงสัยอะไรมั้ยคะคืออยากจะบอกกับเธอว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงสภาวธรรมอะไรบางอย่างที่ก็พูดสั้นๆบางทีก็พูดขยายพูดสั้นๆเนี่ยขยังพูดแค่นี้ขยังเวราคังอมตังปานีตังเนี่ยสั้นเหลือเกินเลยเอายาวหน่อยสิพระพุทธองค์อาสวะขญะหรือตัณหาขญะอย่างเงี้ยก็คือความสิ้นตัณหาความสิ้นอาสวะก็ได้เพราะถ้าจะสิ้นอาสวะมันต้องสิ้นอวิชชาไงนะคะเพราะมันมีสิ่งที่จะต้องตัดรากถอนโคนมี2 อย่างเท่านั้นคืออวิชชากับตัณหาความอยากนะต่อไปวิราคะราคะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมันติดอกติดใจอ่ะติดใจรูปฌานน่ะรูปฌานติดใจความดีอย่างเงี้ยนะติดใจชื่อเสียงเนี่ยติดใจบุคลิกตัวเองอะไรติดใจมันติดใจมันจุ้งไปหมดนะอย่างเช่นมันติดใจบุคลิกคนๆนึงเนี่ยพอเขาเปลี่ยนไปก็กลุ้มมั้ยคะก็ไปบ่นฮะบ่นไม่เธอเปลี่ยนไปเธอไม่น่าทำอย่างนี้เธอควรจะทำอย่างนี้ฉันผิดหวังกับเธอมากเลยอะไรโอ้เอาอย่างเนี่ยมันติดใจแต่ถ้าไม่ติดใจนะมันก็มองก้อนทุกข์แล้วก็อมตะนะอย่าลืมอมตะด้วยคือต้องไม่ตายแล้วเพราะอะไรไม่เอาขันห้ามายึดเป็นฉันก็เลยไม่มีฉันตายนะถ้าเอาขันห้ามายึดเป็นฉันก็ยังไม่บรรลุนิพพานนะก็จะมีฉันตายอยู่เข้าใจไหมเอาพอมันมีฉันเนี่ยมันมีฉันที่จะต้องอะไรเยอะไหมคะพอมันมีฉันเนี่ยมันมีฉันที่จะต้องอะไรเยอะมากเลยแต่พอมันไม่มีฉันในโลกนี้ไม่มีฉันในโลกหน้าเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปประกาศธรรมนะจะลำบากแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนมันก็ไม่บ่นแต่ถ้ามันยังไม่บรรลุนิพพานตอนแรกอาจจะไม่บ่นใช่ไหมพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เฮ้ยบ่ไหวแล้วก็หาขอปิกสุทธิจิตก่อนเถอะยอมฮับปฏิสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยขันห้ามันดับอยู่แล้วไหมเออรักษาสัจจะหน่อยนะรักษาสัจจะคือจิตมันหลุดพ้นไหมเนี่ยเออมันหลุดอยู่แล้วนะรักษาภาวะจิตหลุดพ้นไว้นะพยายามมีปัญญาบ่อยๆเนอะอย่าประมาทปัญญาอย่าไปมัวเมาในความรู้อย่างอื่นการรู้นิพพานนี่เป็นความรู้ที่ประเสริฐแล้วนะถ้ารู้นิพพานแล้วจะได้ไม่ต้องศึกษาเป็นอาเสขบุคคลเนี่ยดีไหมเออสัมมาทิฏฐิของพระอาเสขบุคคลนี่มันสบายนะแล้วหลังจากนั้นมันจะเรียนอะไรมันก็เรียนด้วยความสบายคือมันเรียนแบบไม่ได้เอาอะไรมันเรียนแบบสบายๆมันเรียนเพราะมันป้องกันสมองเป็นอัลไซเมอร์เท่านั้นเองเพราะถ้ามันไม่ยอมเรียนอะไรเนี่ยมันจะเป็นอัลไซเมอร์มันจะไม่จำอะไรมันต้องฝึกให้มันจำโน่นจำนี่นะมันแก่แล้วมันไม่จำจริงๆนะเธอเนี่ยฉันอายุ60ฉันเพิ่งรู้โอ้โหเพราะนั้นเกิดเธออย่าไปหวังนะผู้ชายคนไหนจะรักเธอนี่ลอนดอนเนี่ย60นี่มันลืมมดไปเถอะฉันเนี่ยนึกหน้าคนที่ฉันรักไม่ได้เลยฉันเคยหลงรักใครนึกหน้ามันไม่ออกเลยนึกยังไงก็นึกไม่ออกขำมากเลยมันลืมอย่างอื่นไม่เป็นไรมันอย่าลืมนิพพานก็แล้วกันเนี่ยต้องจำนิพพานให้ได้อ๋อพวกเธอน่าจะท่องอันหนึ่งที่สั้นๆ นันทิสมุทธิยาทุกขะสมุทโยนันทินิโรธาทุกขะนิโรโทประโยคนี้อยู่ในพระสูตรไหนมูลปริยายสูตรที่พุทธเจ้าสอนว่าถึงเธอจะรู้ยิ่งในพระนิพพานว่าเป็นพระนิพพานแต่เธอก็อย่าสำคัญมั่นหมายในนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายในนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายนอกนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายว่านิพพานของฉันและอย่าเพลิดเพลินยิ่งในนิพพานเพราะความเพลิดเพลินเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าความเพลิดเพลินดับทุกข์ก็ดับมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงบ่อยๆนะโดยเฉพาะความไม่หลงเนี่ยก็คืออย่าไปหลงเลยเวลาหลงทีไรก็เอาขันห้ามายึดเธอนึกภาพตลกไหม เหมือนคนตาบอดอ่ะมันหลงอ่ะมันก็เอานี่มายึดเอานี่มายึดมันก็เยอะเยอะไปหมดเลยแล้วเองจะบรรลุนิพพานได้อย่างง่ายใช่ไหมมันต้องสลัดคืน
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
3: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: ร่มธรรม
4: ร่มธรรมร่มใจ
5: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
2: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษ